0: ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุง

0: ถุงนี่มันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
0: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
0: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคลาวหรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
0: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
0: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1ไม่ได้คล้ายคำถามแรกมั้ย
0: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
0: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ได้ดับ2คมยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โห
0: ค่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหนะว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ออกไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
2: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได
2: ้
1: นะ
2: ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับในตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดี
1: อ๋อ
2: นะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: อ๋อว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได
1: ้เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: าครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทยคร
0: ับ
1: ผม
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับอ๋อก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสําหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบํารุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี
0: ้อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวกโพสต์ไมค์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของยังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่น

0: ความเป็นหนี้พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นหนี้ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นหนี้หลายภพเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: แ
2: ย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ไบโอโอเยตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
1: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
2: จริงครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
1: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: โอ้ยทำไมเหรอครับ
1: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
2: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
1: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
2: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
2: อยู่ในกระเพาะครับ
1: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
2: ห้ามกินน้ำเย็น
1: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างงี้
2: ใช่ครับผม
1: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
2: เพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
1: ตอบว่าจริงนะครับ
2: จริง
1: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
2: ดี
1: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอ นะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
2: ทำไมล่ะครับ
1: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
2: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้อาการดีขึ้นเลยครับ
2: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
2: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยครับ
2: มีแต่ความอร่อยครับ
1: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
2: จริงครับ
1: อ๋อมั่นใจนะฮะ
2: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
1: ผิดครับ
2: ทำไมอ่ะ

0: ือว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
0: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
0: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้

0: ไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งใช้ได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงื่ออักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
1: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
1: ะ
3: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
4: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร

0: ากจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นบอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
1: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดง

0: างกันขนาดนี้หรอคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
2: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญชราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
2: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดี
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำ

0: ้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปั้มแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็

0: ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
1: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัย

0: ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโธ่จะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: ย้สำเร็จ
1: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
2: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
3: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
1: ดีดีดีเพิ่มพลัง
3: พลังเพื่อทุกคน
2: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
0: 7มหัศจรรย
3: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
2: และเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
2: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
2: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนไหนแล้ว
0: แล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฝั่งสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได้
3: โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
7: โอเค
9: ขอบค
7: ุ
9: ณค่ะ
7: ค่ะ
8: ค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
8: ครับ
10: ค่ะ
7: อ
10: ่
7: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
11: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
12: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
13: ใช่

0: ู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
1: กติกาคืออะไรหรอครับ
0: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
0: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: ที่นี่เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆ เกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
0: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
1: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์นะคะมาให้นักเรียนได้พิจารณาและตอบคำถามกันด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์นี้นะคะก็คือสถานการณ์เมนูเด็ดสุดแซ่บค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะพอนักเรียนฟังแล้วนะคะนักเรียนต้องตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาฟังสถานการณ์กันนะคะสถานการณ์เมนูเด็ดสุดแซ่บนะคะในช่วงฤดูฝนชาวบ้านในบางพื้นที่จะจับลูกออสซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไข่ของกบตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อนำมาทำอาหารที่เหลือจะแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นสถานการณ์ของเมนูเด็ดสุดแซ่บค่ะ

0: ุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดใดโอ้ยคุณครูดูไม่ทันเลยเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะโอเคกลุ่ม5ค่ะกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าตอบแบบเดียวกับเพื่อนหรือไม่นะคะ
1: กบครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกบใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมาดูคำตอบกันนะคะก็เกี่ยวข้องกับกบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์บ้างเอ่ยกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ให้ผู้หญิงตอบได้ไหมผู้หญิงตอบค่ะผู้หญิงตอบบ้างกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะว่าตอบเหมือนกันกับเพื่อนไหมนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์ดังกล่าว
1: ฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ชาวบ้านก็ไปจับลูกออสค่ะ
0: ชาวบ้านจับลูกออสใช่ไหมคะจับลูกออสใช่ไหมคะจับลูกออสไปทำอะไรบ้างในสถานการณ์เขาบอกว่าชาวบ้านจับลูกออสไปทำอะไรคะ
1: ไปขายแล้วก็ไปทำอาหารค่ะ
0: ไปขายแล้วก็ไปทำอาหารเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือชาวบ้านจับลูกออสตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อนำมาทำอาหารที่เหลือจะแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของกบหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าส่งผลไหมคะอย่างไรคะกลุ่ม2ยกมือค่ะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นส่งผลหรือไม
3: ่ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรคะ
3: ทำให้จำนวนของกบลดลงครับ
0: ทำไมถึงบอกว่าจำนวนของกบลดลงคะทั้งที่ในสถานการณ์เขาบอกว่าจับลูกออส
3: เพราะลูกออสเป็นวัฏจักรชีวิตของกบครับ
0: เพื่อนบอกว่าลูกออสเป็นระยะหนึ่งในวัฏจักรชีวิตของกบเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คือส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของกบโดยลูกออสมีจำนวนลดลงซึ่งลูกออสนะคะก็เป็นระยะหนึ่งในวัฏจักรของกบนะคะซึ่งในวัฏจักรของกบนะคะมีด้วยกัน4ระยะก็คือกบตัวเต็มวัยไข่กบแล้วก็ลูกออสแล้วก็ลูกกบนั่นเองค่ะก็คือมี4ระยะนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูมีคำถามชวนคิดนะคะมาถามนักเรียนด้วยนะคะว่าถ้ามีการทำลายระยะใดระยะหนึ่งในวัฏจักรชีวิตสัตว์นักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตสัตว์หรือไม่อย่างไรกลุ่ม2กลุ่ม2มีคำตอบนะคะคำถามนี้นักเรียนสามารถตอบตามความคิดของตัวเองได้นะคะคิดว่าจะส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไหมคะ
3: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรคะทำให้สัตว์เป็นอย่างไรถ้ามีการทำลายระยะใดระยะหนึ่งในวัฏจักรของสัตว์นั้นแล้วทำให้สัตว์นั้นเป็นอย่างไรคะ
3: เสียชีวิตครับ
0: เสียชีวิตใช่ไหมครับสัตว์ชนิดนั้นเสียชีวิตไปจำนวนมากจะทำให้สัตว์ชนิดนั้นเป็นอย่างไร
3: สูญพันธุ์ครับ
0: จะทำให้สัตว์ชนิดนั้นสูญพันธุ์ได้นะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนต้นทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมในวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในวันนี้สำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน3ข้อ

0: อกก็คือข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8โดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านวิธีทำทั้ง3ข้อนะคะไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่6กันนะคะว่าข้อที่6เขาให้นักเรียนทำอะไรบ้าง
1: ติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ชนิดหนึ่งในวัฏจักรชีวิตที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และเสียสรุปข้อมูลจากข่าวพร้อมใส่ความคิดเห็นของตนเองบันทึกผลจากนั้นนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
0: สำหรับวิธีทำข้อที่6นะคะนักเรียนจะต้องอ่านข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะเมื่อนักเรียนอ่านข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปข้อมูลจากข่าวนะคะและนำมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะสำหรับข้อที่6นักเรียนเข้าใจไหมคะสำหรับวิธีทำข้อที่6นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนไปทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่7กันต่อว่าให้นักเรียนทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่7ให้นักเรียนทำอะไรต่อคะ
1: ช่วยการแสดงความ

0: าละค่ะสำหรับข้อที่7นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากข่าวนะคะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงนะคะและบอกความรู้สึกที่มีต่อข่าวด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่7นะคะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่8กันต่อนะคะว่าพอทำข้อที่7เสร็จแล้วในข้อที่8นักเรียนจะต้องทำอะไรข้อที่8นักเรียนจะต้องทำอะไรคะ
1: แต่ละกลุ่มพูดคุยว่าข้อมูลจากข่าวดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรและนำเสน
0: อสำหรับข้อที่8นะคะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยนะคะว่าข่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่8นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูก็มีคำถามมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบคำถามหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับอะไรนักเรียนจะต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่มอื่นฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
2: สัตว์ครับ
0: ติดตามข่าวเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วมีเพื่อนกลุ่ม5ยกก่อนนะคะเพื่อนกลุ่ม5ยกก่อนมีคำตอบอื่นนะคะเดี๋ยวเราฟังเพื่อนกลุ่ม5นะคะ
2: ติดตามข่าวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข่าวที่นักเรียนจะต้องติดตามนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ชนิดหนึ่งในวัฏจักรชีวิตที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อติดตามข่าวแล้วนักเรียนจะต้องทําอะไรต่อกลุ่ม1นะคะเด็กๆคะฟังคําตอบของเพื่อนกลุ่ม1ด้วยนะคะหลังจากติดตามข่าวแล้วนักเรียนจะต้องนําข้อมูลจากข่าวมาทําอะไรคะ
2: เขียนสรุปข้อมูลจากข่าวครับ
0: เขียนสรุปข้อมูลจากข่าวแล้วยังไงต่อคะ
2: พร้อมใส่ความคิดเห็นของตนเองครับ
0: พอเขียนข้อมูลสรุปจากข่าวแล้วใส่ความคิดเห็นของตนเองแล้วจะต้องนำมาทำอะไรคะ
2: บันทึกผลจากนั้นนำมาเล่าให้เพื่อนฟังครับ
0: จากนั้นก็นำมาเล่าให้เพื่อนฟังเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากข่าวนะคะมาเขียนสรุปข้อมูลจากข่าวพร้อมใส่ความเห็นของตนเองและนำมาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในข้อที่7เขาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะใครตอบข้อนี้ได้บ้างนักเรียนสามารถดูในวิธีทำได้นะคะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะของกลุ่มหนึ่งนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร
2: ข่าวครับ
0: เกี่ยวกับข่าวอย่างไรคะแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้ไหมคะมีใครจะช่วยเพื่อนกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรครับ
0: เพื่อนบอกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อกลุ่ม3ให้กลุ่ม3บ้างนะคะเมื่อแสดงความคิดเห็นนะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ย
3: บันทึกผลค่ะ
0: นอกจากบันทึกผลแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะ
3: บอกแนวทางค
0: ่
3: ะ
0: บอกแนวทางอะไรคะ
3: การไม่ทำให้วัฏจักรชีวิต ของสัตว์เปลี่ยนแปลงค่ะ
0: บอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงและบอกความรู้สึกที่มีต่อข่าวด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนบันทึกผลที่มีต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์บอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงและบอกความรู้สึกที่มีต่อข่าวแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มอื่นคะฟังเพื่อนด้วยนะคะ
2: แต่ละกลุ่มพูดคุยว่าข้อมูลจากข่าวดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรและนำเสนอครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนได้บอกคำตอบไปแล้วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลจากข่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรและนำเสนอนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะได้บันทึกผลนะคะจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ในหน้าที่104และหน้า105นะคะเดี๋ยวเรามาดูการบันทึกผลในหน้า104กันนะคะสำหรับในหน้า104นะคะนักเรียนจะต้องติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ชนิด11ในวัฏจักรชีวิตนะคะโดยข้อมูลจากข่าวที่นักเรียนได้นำมานะคะนักเรียนจะต้องสรุปข่าวอ่านข่าวนะคะและสรุปข่าวลงในใบงานในหน้า104ในข้อที่2นี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปข่าวด้วยตนเองนะคะที่เขาเว้นพื้นที่ไว้ให้นะคะและจากนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากข่าวนะคะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะว่าคืออะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นต่อวัฏจักรที่นักเรียนได้อ่านข่าวมานะคะมีผลอย่างไรนะคะเขียนลงไปในส่วนข้อที่3นะคะในส่วนด้านล่างของหน้า104นี้นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเขียนแนวทางไปในหน้าที่105นะคะแล้วก็บอกความรู้สึกที่มีต่อข่าวด้วยนะคะเขียนลงไปว่าพอนักเรียนติดตามข่าวนี้แล้วนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะเขียนลงไปในส่วนด้านล่างของหน้า105นี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจในการบันทึกผลในวันนี้ไหมคะ
4: เข้าใจครับ
0: เข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะหลังจากที่หมดชั่วโมงนี้แล้วนะคะคุณครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียนด้วยนะคะสำหรับการบ้านก็คือคำถามหลังกิจกรรมในหน้าที่106นะคะและหน้าที่107นะคะให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะคะอย่าลืมนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเมื่อหมดชั่วโมงนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะหลังหมดชั่วโมงนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่108

ความอยากรู้อยากเห็นนะคะและข้อที่4เขียนสรุปข่าวให้ผู้อื่นเข้าใจและข้อที่5นะคะบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าทั้ง3ข้อนี้นักเรียนทำได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบายกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างระบาย2ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนะคะและในวันนี้นะคะถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองยังทำข้อไหนได้ไม่ดีและอยากทำให้ดีในครั้งถัดไปให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูค่ะมีดังนี้1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะให้กับนักเรียนและข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในข่าวและแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้1ค่ะให้นักเรียนติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์เขียนสรุปข้อมูลจากข่าวและมาเล่าให้เพื่อนฟัง2นะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรพร้อมบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงและบอกความรู้สึกที่มีต่อข่าวและข้อที่3ค่ะพูดคุยว่าข้อมูลจากข่าวดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรและนำเสนอค่ะนักเรียนคะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ค่ะเมื่อนักเรียนติดตามข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวให้กับเพื่อนๆได้ฟังค่ะไปกันเลยค่ะ

0: แล้วค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ติดตามข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางติดตามข่าวสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้นักเรียนต้นทางนะคะเล่าข่าวให้กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังกันค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของปลาทูครับปลาทูกัดน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมานานครับเป็นปลาที่นิยมรับประทานหาได้ในทะเลของประเทศไทยครับเมื่อมีความต้องการบริโภคสูงจึงทำให้การประมงจับปลาจับสัตว์น้ำมากขึ้นด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ครับประกอบกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่นเกิดภัยแล้งอุณหภูมิผิวน้ำสูงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของปลาทูครับจึงทำให้ปลาทูที่จับได้มีขนาดเล็กลงและจับได้ปริมาณน้อยลงแสดงให้ว่าปลาทูในประเทศไทยปลาทูในทะเลของประเทศไทยค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องครับปัญหาด้านปริมาณปลาทูที่ลดลงเป็นปัญหาสำคัญและควรให้ความตระหนักด้วยเป็นปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝั่งฝ่ายมาร่วมกันซึ่งในระยะหลังผู้เกี่ยวข้องทางการประมงได้พยายามเข้ามาควบคุมการจับสัตว์น้ำไม่ให้มีการจับปลาทูมากเกินไปโดยการปิดทะเลในบางช่วงเพื่อให้ปลาทูตัวเต็มวัยได้มาผสมพันธุ์และวางไข่และปลาลูกปลาทูก็จะได้เติบโตอย่างตัวเต็มวัยเต็มที่รวมทั้งมีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่จะช่วยลดการจับได้ปลาทูขนาดเล็กลงด้วยครับผมครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวอยู่ก่อนนะคะเด็กๆคะเมื่อกี้ที่เพื่อนเล่าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดเอ่ย
2: ปลาท
0: ูสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวนี้คืออะไรคะปลาทูลดลงใช่ไหมคะแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้คืออะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใครที่อ่านข่าวปลาทูสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: เก
0: ิ
2: ดภัย
0: แล้งเพื่อนบอกว่าเกิดภัยแล้งแล้วเกิดอะไรอีกไหมคะอุณหภูมิของผิวน้ำทำไมคะอุณหภูมิของผิวน้ำทำไมนะคะลองดูสิคะอุณหภูมิของผิวน้ำเป็นยังไง
1: สูงขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าสูงขึ้นแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คืออะไรคะใครจะตอบใครจะตอบเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่ม4ได้ตอบค่ะแนวทางการแก้ไขเป็นยังไงคะที่ได้ฟังจากเพื่อนไป
3: ปิดทะเลบางช่วงครับ
0: ปิดทะเลบางช่วงเพราะอะไรคะทำไมถึงต้องปิดทะเลบางช่วงกลุ่มอื่นต่อช่วยเพื่อนได้นะคะเดี๋ยวกลุ่ม5จะช่วยเพื่อนปิดทะเลบางช่วงเพราะอะไร
4: เพราะว่าปลาทูลดลงเขาจะให้ปลาทูผสมพันธุ์และออกไข่ทําให้ปลาทูมากขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อที่จะให้ปลาทูผสมพันธุ์นะคะแล้วก็วางไข่นะคะแล้วให้ ลูกปลาทูเจริญเติบโตเต็มที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบแล้วก็นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่ม4นะคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะเดี๋ยวลองฟังเพื่อนๆเดี๋ยวลองฟังเพื่อนกลุ่ม4ที่ออกมาเล่าข่าวนี้นะคะว่าเพื่อนจะออกมาเล่าข่าวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดเพื่อนๆกลุ่มอื่นคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่ม4ด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเชิญเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม4ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของปูม้าค่ะเมื่อพูดถึงปูม้าก็มักจะนึกถึงอาหารหลากหลายเมนูปูม้าจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยที่ผ่านมามีการรับประทานลูกปูม้าที่ยังไม่โตเต็มวัยและปูม้าที่กำลังมีไข่แก่มากขึ้นเนื่องจากการทำประมงมากขึ้นและการบริโภคที่มากเกินไปทำให้ปูไม่สามารถเพิ่มจำนวนและเจริญเติบโตได้ทันตามความต้องการของประเทศไทยที่มีปูม้าตัวเต็มวัยก็มีจำนวนลดลงไปด้วยจะได้เห็นจากแนวโน้มการจับของปูม้าของการจับปูม้าของประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องดังกราฟที่1ที่ผลและผลที่ตามมาในอนาคตคืออาจมีปูม้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์จากปัญหาดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานร่วมมือทำธนาคารปูม้าโดยนำแม่ปูม้าที่กำลังมีไข่แก่ไปไว้ในกระชังเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนจะนำแม่ปูไปขายและนำตัวอ่อนปล่อยสู่ธรรมชาติจะให้เจริญเติบโตเป็นตัวเป็นปูม้าตัวเต็มวัยต่อไปทั้งนี้เพื่อแสดงความยั่งยืนให้กับทะเลไทยต่อไป
0: เอาละค่ะเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะคุณครูมีคำถามค่ะจากที่ได้ฟังเพื่อนเล่าไปนะคะเพื่อนเล่าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดเอ่ยปูม้าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะในข่าวนี
6: ้ปูม้ามีจำนวนลดลง
0: ปูม้ามีจำนวนลดลงใช่ไหมคะแล้วสาเหตุที่ทำให้ปูม้ามีจำนวนลดลงเพราะอะไรใครจะตอบกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: รับประทานลูกปูม้าที่ยังไม่เจริญเติบโตยังไม่โตเต็มวัยและปูม้าที่กำลังมีไข่แก่มากขึ้นครับ
0: ก็คือมีการบริโภคปูม้ามากขึ้นนะคะทั้งปูม้าที่ยังไม่โตเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นม้าที่มีไข่นั่นเองค่ะจำนวนมากแล้วแนวทางในการแก้ไขที่เพื่อนได้อ่านไปที่เพื่อนได้เล่าไปคืออะไรคะกลุ่ม2ค่ะคืออะไรเอ่ย
7: ทำธนาคารปูม้าโดยการนำแม่ปูม้าที่กำลังมีไข่แก่ไว้ในกระชังเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนจะนำแม่ปูไปขายและนำตัวอ่อนปล่อยสู่ธรรมชาติค่ะ
0: เพื่อนได้บอกว่านะคะก็คือทำธนาคารปูม้าโดยเอาปูที่มีไข่นะคะมานะคะแล้วก็มาเลี้ยงในกระชังแล้วก็เมื่อวางไข่นะคะก็จะนำแม่ปูม้านะคะไปขายแล้วก็นำไข่นะคะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบคำถามแล้วก็เพื่อนที่นำเสนอด้วยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
8: อ
0: เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะคะ
8: ปัจจุบันพบว่าผีเสื้อทั่วโลกมีจำนวนลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วงที่อุณหภูมิสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผีเสื้อลดลงโดยแต่ละปี
0: อุณหภูมิอากาศดูได้นะคะ
8: อุณหภูมิอากาศค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: แล้วจะมีแนวทางยังไงบ้างเอ่ย
8: ไม่จับปูม้าค่ะ
0: ดูดีๆเราเล่าข่าวเกี่ยวกับอะไร
8: ผีเสื้อค่ะ
0: แนวทางคือ
8: ไม่จับผีเสื้อค
0: ่
8: ะ
0: ไม่จับผีเสื้อนะคะแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหม
8: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วเพื่อนๆคะกลุ่มที่3นะคะได้ออกมาเล่าข่าวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดเอ่ยผีเสื้อนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของข่าวนี้คืออะไร
9: ผีเสื้อทั่วโลกมีจำนวนลดลง
0: ผีเสื้อทั่วโลกมีจำนวนลดลงเหตุผลที่ผีเสื้อลดลงเพราะอะไรเอ่ยเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองนะคะแล้วแนวทางที่เพื่อนได้บอกไปคืออะไรคะไม่จับผีเสื้อใช่ไหมคะไม่จับผีเสื้อเอาละค่ะปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เล่าข่าวให้เพื่อนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนคะข่าวที่นักเรียนได้อ่านเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดใดคะมีทั้งปลาทูปูม้าแล้วก็ผีเสื้ออันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะที่ครูได้ยกมา1ชนิดนะคะนั่นก็คือปลาทูนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสัตว์ที่นักเรียนได้อ่านข่าวไปนะคะอย่างเช่นปลาทูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะปลาทูมีจำนวนลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำนะคะก็คือปลาทูไทยมีจำนวนลดลงนะคะเกิดจากมีความต้องการบริโภคปลาทูสูงทำให้มีการจับปลาทูตัวเต็มวัยมากขึ้นนะคะประกอบกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเกิดภัยแล้งอุณหภูมิผิวน้ำสูงขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่าเพื่อนเล่าข่าวเป็นอย่างไรเอ่ยช่วยกันตอบก็ได้ค่ะเพื่อนเล่าข่าวมีความชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนคิดได้เลยนะคะก็อย่างเช่นเล่าด้วยน้ำเสียงชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งนะคะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากข่าวนี้ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเป็นปลาทูก็ได้ค่ะตอบพร้อมกันก็ได้หรือใครจะยกมือขึ้นตอบก็ได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากข่าวส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์อย่างไรอย่างเช่นข่าวปลาทูที่ฟังเพื่อนเล่าไปส่งผลกับปลาทูอย่างไร
1: ปลาท
0: ู
1: ลดลง
0: ทำให้ปลาทูลดลงใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะทำให้เพื่อนบอกว่าทำให้ปลาทูสูญพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์ได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็คือส่งผลให้ปลาทูตัวเต็มวัยมีจำนวนลดลงเมื่อปลาทูตัวเต็มวัยลดลงแล้วนะคะจะส่งผลให้ไข่ปลาทูและลูกปลาทูลดลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะจนทำให้ปลาทูสูญพันธุ์ได้ในที่สุดนั่นเองค่ะก็คือวัฏจักรปลาทูก็มีด้วยกัน3ระยะนั่นก็คือไข่ปลาทูลูกปลาทูแล้วก็ปลาทูถ้ามีระยะใดระยะ1นะคะมีจำนวนลดลงระยะต่อไปก็จะลดลงด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะแนวทางที่ไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงควรทำอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเป็นปลาทูก็ได้นักเรียนก็ลองยกตัวอย่างแนวทางที่จะไม่ทำให้ปลาทูลดลงนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรคะกลุ่ม2ว่ายังไงนะคะ
2: บริโภคให้น้อยลงค
0: ่ะเพื่อนบอกว่าบริโภคให้น้อยลงแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมเอาคำตอบจากที่เพื่อนเล่าไปก็ได้มีวิธีอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางมีวิธีอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะก็คือแนวทางอาจจะบอกว่าบริโภคน้อยลงนะคะหรืออาจจะควบคุมไม่ให้มีการจับปลาทูมากเกินไปโดยการปิดทะเลในบางช่วงเพื่อให้ปลาทูตัวเต็มวัยได้มาผสมพันธุ์และวางไข่ลูกปลาทูจะได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นแนวทางที่ไม่ทำให้วัฏจักรของปลาทูเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ได้อ่านคะมีความรู้สึกอย่างไรเอ่ยแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะช่วยกันตอบค่ะรู้สึกสะเทือนใจและรู้สึกอย่างไรอีกรู้สึกอย่างไรอีกคะกลุ่ม2มีคำตอบไม่เอ่ยรู้สึกอย่างไรคะอีคิวยกไมค์ขึ้นตอบเลยลูกนอกจากสะเทือนใจแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
3: กลัวที่จะไม่มีปลาทูกินครับ
0: เพื่อนบอกว่ากลัวที่จะไม่มีปลาทูกินนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนรู้สึกได้เลยก็อย่างเช่นรู้สึกสะเทือนใจและกลัวจะไม่มีปลาทูกินนี่เพื่อนได้ตอบไปนะคะนักเรียนคะข้อมูลจากข่าวนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรคะถ้าเราได้อ่านข่าวเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดนะคะที่นักเรียนได้อ่านไปทั้งปลาทูทั้งผีเสื้อแล้วก็ปูม้ามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรกลุ่ม2ยกมือรอไว้แล้วนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะ
4: ทำให้เราป้องกันไม่ให้ปลาทูไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้เราสามารถมีแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์ได้นั่นเองมีคำตอบอื่นใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งมีประโยชน์อย่างไรได้อีก
5: จะทำให้มีปลาทูกินครับ
0: จะทำให้มีปลาทูกินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะก็คืออาจจะทำให้ตามทันข่าวในปัจจุบันนะคะและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ต่างๆได้นั่นเองเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เขาสูญพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนคะการทำให้สัตว์ในระยะใดระยะหนึ่งในวัฏจักรชีวิตของสัตว์หมดไปจะส่งผลอย่างไรบ้างเพราะเหตุใดนักเรียนคะถ้ามีระยะใดระยะหนึ่งในวัฏจักรของสัตว์นั้นนะคะหมดไปนักเรียนคิดว่าสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรคะสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนบอกว่าสูญพันธุ์ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นไหมคะ ไม่มีสัตว์เหล่านั้นกินนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจเลยนะคะก็คือทำให้สัตว์สูญพันธุ์ได้นะคะเนื่องจากสัตว์ในระยะนั้นมีจำนวนลดลงและไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นระยะอื่นๆได้ภายในวัฏจักรนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือคำตอบในข้อนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันต่อนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนในการสรุปผลในวันนี้หน่อยค่ะว่าได้อะไรบ้างนะคะเอาละค่ะมีคนยกมือแล้วนะคะให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนจะสรุปผลว่าอย่างไรบ้าง
5: ตามข่าวทันครับ
0: ถ้าเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะก็คือจะสามารถรู้ทันข่าวสารและจะทำให้อย่างไรบ้างคะให้สัตว์เหล่านั้นเป็นยังไงบ้าง
5: ไม่สูญพันธุ์ครับ
0: การติดตามข่าวสารนะคะก็จะทำให้มีแนวทางในการป้องกันทำให้สัตว์นั้นนะคะไม่สูญพันธุ์ได้นั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
5: ถ้าเราทำวัฏจักรใดจักร1วัฏจักรใดสนักวัฏจักร1
0: หมดไป
5: สัตว์นั้นจะสูญพันธุ์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าทำให้ระยะใดระยะหนึ่งในวัฏจักรหมดไปสัตว์นั้นนะคะก็จะสูญพันธุ์ได้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมาดูสรุปผลในวันนี้กันนะคะสรุปผลในวันนี้นะคะก็คือการทำลายระยะใดระยะหนึ่งของสัตว์ในวัฏจักรชีวิตจะทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจึงไม่ควรทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงโดยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ต่างๆทำให้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนจะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัด

0: ไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือแบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์หน้าที่109ถึง111นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดน้องการเคารพ

0: ตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน่ะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด
1: ็
2: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาล่ะครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
5: อันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
5: การแลแค่นั้นเองนะครับ
4: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
3: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
4: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่าโกโหเก่งๆครับทางนั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
5: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยพร้อมแล้ว1 2อึ๊บ
3: พยายามสู้พยายาม
6: สู้เยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
3: พร้อม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบุญโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะยังเรียนรู้การในเรื่องของเงินนะคะโดยที่คุณครูมีปัญหามาให้เด็กๆช่วยคิดค่ะคุณครูนะคะมีปัญหามาว่าฟ้ามีเหรียญ5บาท1เหรียญไปซื้อของราคา3บาทค่ะแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าต้องจ่ายเงินให้พอดีกับราคาสินค้าฟ้าเขาจะต้องทำอย่างไรนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าฟ้าเขาจะต้องทำอย่างไรดีกับเงินเหรียญ5บาท1เหรียญของเขาเพื่อที่จะต้องจ่ายเงินให้พอดีกับราคาสินค้าซึ่งเป็นราคา3บาทนักเรียนปลายทางที่คิดออกแล้วนะคะนำเสนอต่อเพื่อนๆและคุณครูปลายทางได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะมีเซอร์กิตนะคะจะนำเสนอแนวคิดของตนเองฟ้าจะต้องทำอย่างไรลูก
1: เอาเงิน5บาทไปหาแลกให้พอดีครับ
0: นำเงินเหรียญ5บาทไปแลกใช่ไหมคะไปแลกเพื่อที่จะได้เงินเหรียญที่พอดีกับราคาของ3บาทนั่นเองใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเซอร์กิตไหมคะวิธีการแก้ปัญหาที่เซอร์กิตนำเสนอก็คือนำเหรียญ5บาท1เหรียญนี้ไปแลกเป็นเหรียญอื่นๆเพื่อที่จะได้มีเงินนะคะเพียงพอที่จะซื้อของราคา3บาทนั่นเองในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเงินเหรียญชนิดต่างๆและการแลกเงินค่ะการแลกเงินนั้นเด็กๆจะต้องพิจารณาอะไรบ้างพิจารณาอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแลกเงินเหรียญได้นะคะแก้ปัญหาให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ซึ่งสิ่งที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เด็กๆจะมาช่วยฟ้าแก้ปัญหาครั้งนี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กนะคะก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะลูกเพราะเราใช้เงินในการแลกเปลี่ยนซื้อของนั่นเองนะคะกลับมาที่ปัญหาของฟ้าเหมือนเดิมนะคะเรามีเงินเหรียญ5บาท1เหรียญเราจะมีวิธีการแลกเงินได้อย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดค่ะว่าเราจะแลกเหรียญ5บาท1เหรียญนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถมีเงิน3บาทเพื่อซื้อสิ่งของได้พอดีจะต้องทำอย่างไรสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคิดออกแล้วนะคะมีแตงกวาคิดออกใช่ไหมคะลูกตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางมีเงินเหรียญจำลองไว้ให้แตงกวาหนูหยิบเงินเหรียญจำลองสำหรับแลกเงินเหรียญ5บาท1เหรียญให้ฟ้าหยิบเงินแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะหยิบเลยลูกส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีเงินเหรียญจำลองนะคะสามารถหยิบออกมาแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีเงินเหรียญจำลองไม่เป็นไรเลยเราสามารถนำเสนอด้วยอะไรได้เราสามารถนำเสนอด้วยวาจาได้เลยนะคะแตงกวาพร้อมหรือยังลูก5บาทนะคะออกไปนำเสนอได้เลยค่ะแตงกวาลุกขึ้นเลยลูกแล้วนำเสนอตรงนู้นเลยเงินเหรียญจำลองของหนูอยู่ไหนคะหยิบไปนำเสนอได้เลยฟ้าจะต้องนำเงินเหรียญ5บาท1เหรียญ นะคะมาแลกกับแตงกวาด้วยเงินเหรียญ2บาท2เหรียญและเงินเหรียญ1บาท1เหรียญแบบนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆฟ้าจะยอมแลกไหมยอมนะแล้วสามารถไปซื้อของราคา3บาทแล้วจ่ายอย่างพอดีได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะก็คือนำเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ1บาทอีกเหรียญแล้วฟ้าจะเหลือเงินเหรียญ2บาทอีก1เหรียญนั่นเองอันนี้เป็นวิธีที่1ที่แตงกวานำเสนอเราแตงกวาเก็บเงินกลับเข้าสู่ที่ได้เลยค่ะใครมีวิธีนำเสนอที่แตกต่างจากนี้บ้างคะมีกลุ่มที่5กลุ่มที่5เดี๋ยวนำเสนอวิธีการแลกเงินที่แตกต่างจากนี้ด้วยลูกนำเงินเหรียญของหนูไปนำเสนอได้เลยนักเรียนมีวิธีที่แตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยววางเลยลูกวางให้เพื่อนปลายทางดูเลยอ นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตดูนะคะว่าเซอร์กิตวางเหรียญอะไรบ้างเป็นเหรียญอะไรบ้างคะลูก
2: เหรียญ1บาท
0: เป็นเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ5เหรียญเหรียญ1บาท5เหรียญของเซอร์กิตนี้สามารถนำไปซื้อสินค้าราคา3บาทแล้วพอดีไหมคะจ่ายได้พอดีไหมลูกวิธีนี้เราสามารถจ่ายของราคา3บาทได้พอดีไหมคะได้พอดีเลยใช่ไหมคะโดยนำเหรียญ1บาทกี่เหรียญไปจ่ายคะลูก
2: 3
0: เหรียญใช่ไหมคะเราก็นำเหรียญ1บาท3เหรียญนี้ไปจ่ายเซอร์กิตก็จะเหลือเหรียญ1บาทอีก2เหรียญนั่นเองนะคะวิธีที่1ก็สามารถจ่ายของราคา3บาทได้พอดีวิธีที่2ก็สามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อของราคา3บาทได้พอดีเหมือนกันนักเรียนปลายทางมีวิธีอื่นๆที่แตกต่างจากนี้อีกไหมคะถ้ามีสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆด้วยวาจาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันว่าวิธีอื่นๆที่สามารถใช้แลกเงินเหรียญ5บาท1เหรียญมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งวิธีที่1นะคะเด็กๆวิธีที่1ก็คือเหรียญ5บาท1เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาท5เหรียญแบบนี้เป็นวิธีของใครคะเหมือนวิธีของเซอร์กิตเลยใช่ไหมคะเราแลกเป็นเหรียญ1บาท5เหรียญเราสามารถนำเหรียญ1บาท3เหรียญไปซื้อของได้พอดีเลยนะคะต่อไปวิธีที่2นะคะต่อไปวิธีที่2เหรียญ5บาท1เหรียญถ้าแลกเป็นเหรียญ2บาทเหมือนกับแตงกวาเมื่อสักครู่นี้ได้เหรียญ2บาท2เหรียญกับเหรียญ1บาทอีก1เหรียญนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าเหรียญ5บาท1เหรียญแลกได้เหรียญ2บาท2เหรียญกับเหรียญ1บาทอีก1เหรียญอันนี้วิธีที่1วิธีของเซอร์กิตวิธีที่2วิธีของแตงกวาแล้ววิธีที่3เป็นวิธีของใครนะที่แตกต่างจากทั้งเซอร์กิตแล้วก็แตงกวามาดูวิธีที่3ของคุณครูกันคิดว่านักเรียนปลายทางหลายคนนะคะน่าจะสามารถคิดวิธีแลกเงินได้เหมือนวิธีที่3เหมือนกันก็คือมีเหรียญ2บาทแค่1เหรียญต่อไปเป็นเหรียญอะไรคะเหรียญ1บาทอีก3เหรียญเราจะสามารถซื้อของที่ราคา3บาทเราจะต้องจ่ายเงินอย่างไรคะลูกใช้เหรียญ1บาท3เหรียญจ่ายเลยได้ไหมคะได้เหมือนกันหรือใช้เหรียญ2บาท1เหรียญกับเหรียญ1บาทอีก1เหรียญจ่ายได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันพอดีกับราคาสิ่งของไหมลูกพอดีเลยแต่ถ้าฟ้าใช้เหรียญ5บาท1เหรียญไปจ่ายเพื่อซื้อราคา3บาทพอดีกับราคาสินค้าไหมลูกไม่พอดีกับราคาสินค้านั่นเองนะคะเหรียญ5บาท1เหรียญสามารถแลกได้เป็นเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ1บาทอีก3เหรียญนั่นเองนะคะฟ้ามีเหรียญ5บาท1เหรียญไปซื้อของราคา3บาทแต่แม่ค้าบอกต้องจ่ายเงินให้พอดีกับราคาสินค้าฟ้าจะเลือกแลกเงินด้วยวิธีใดที่สามารถนำไปจ่ายให้แม่ค้าได้วิธีที่1ได้ไหมคะได้วิธีที่2ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้วิธีที่3ได้ไหมคะลูก
2: ได
0: ้เหมือนกันดังนั้นใช้วิธีไหนก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมแลกเงินซึ่งกิจกรรมแลกเงินนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนต้นทางหนูแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละกี่คนนะลูกกลุ่มละ6คนนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คนได้หรือจะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6คนก็ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มของนักเรียนเลยจากนั้นแจกเงินเหรียญจำลองดังนี้ค่ะมีเหรียญอะไรบ้างลูกอันนี้เหรียญอะไรคะ
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: 1
2: บาท
0: เหรียญ1บาทต่อไป
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: 2
2: บาท
0: เหรียญ2บาทต่อไป
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: 5
2: บาท
0: นักเรียนปลายทางต่อไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปเหรียญอย่างละ10เหรียญ นะคะคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรเลยนะคะลูกเราสามารถใช้วิธีการตอบด้วย วาจาได้เลยนะคะอ่ะเมื่อมีอุปกรณ์แล้วต่อไปข้อที่3เด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมข้อที่3นะคะให้นักเรียนแสดงการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญแลกได้แบบใดบ้างใช้วิธีใดในการแลกได้บ้างใช้เหรียญอะไรในการแลกได้บ้างขอให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะคะแล้วเลือกวิธีในการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญค่ะนักเรียนปลายทางสามารถปรึกษากันเป็นกลุ่มได้เลยนะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองว่าสามารถแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญด้วยวิธีใดได้บ้างถ้ามีอุปกรณ์แสดงจำนวนเงินได้เลยแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา3นาทีในการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญให้ได้แบบนะคะที่แตกต่างกันพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูเดินสำรวจดูนักเรียนต้นทางนะคะหลายกลุ่มเลยนะคะมีวิธีการแลกเงินที่แตกต่างกันแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะมีวิธีที่แตกต่างกันหลายวิธีเลยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าได้วิธีการแลกเหรียญ10บาท1เหรียญนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันวิธีใดให้นำเสนอได้เลยนะคะนำเสนอวิธีที่แตกต่างกันนะคะลูกเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางมีวิธีใดบ้างเดี๋ยวจะให้นำเสนอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1หนูเลือกมา1วิธีลูกไปนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางได้เลยเลือกมา1วิธีเลยค่ะยะยะวางเลยค่ะตอนนี้นะคะยาย่าวางเงินเหรียญของกลุ่มที่1ที่นำมาแลกเหรียญ10บาท1เหรียญเรียบร้อยแล้วเด็กๆสังเกตนะคะกลุ่มที่1ใช้เหรียญอะไรเหรียญ2บาทมีกี่เหรียญลูกหนูนับดูสิมีเหรียญ2บาท5เหรียญแลกเหรียญ10บาท1เหรียญได้ไหมคะลูก
1: ได้
0: แลกได้ไหมคะได้เพราะว่ามีค่าเป็นยังไงกันมีค่าเท่ากันอันนี้คือแบบที่1ของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนปลายทางคนใดมีแนวคิดเหมือนกลุ่มที่1บ้างยกมือเลยค่ะถ้ามีแนวคิดเหมือนกลุ่มที่1นะคะเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเหรียญ2บาทได้5เหรียญถูกต้องเลยปรบมือให้กำลังใจตนเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นๆปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเดี๋ยวย่าๆเก็บเงินเหรียญของตนเองไปก่อนนะคะกลุ่มที่2เลือกวิธีที่แตกต่างจากกลุ่มที่1ออกมานำเสนอได้เลยเตรียมพร้อมเลยนะกลุ่มที่3หนูเตรียมพร้อมเลยนะลูกเลือกวิธีที่แตกต่างจากเพื่อนออกมานำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตดูนะคะว่าเรานะคะนำเสนอหรือว่ามีแนวคิดในการแลกเหรียญ10บาท1เหรียญเหมือนหรือต่างจากเพื่อนกลุ่มใดบ้างเริ่มเลยค่ะลูกนำเสนอเลยโอเคเด็กๆสังเกตเหรียญของกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2แลกเงินเหรียญ10บาทด้วยเหรียญอะไรบ้างลูก
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: 1
1: บาท
0: เหรียญ1บาทใช้เงินเหรียญ1บาทกี่เหรียญเพื่อแลกเหรียญ10บาท1เหรียญคะกี่เหรียญลูกครบไหมเชฟ
2: เหรียญครับ
0: ครบเลยนะคะใช้เหรียญ1บาท10เหรียญเพื่อแลกเหรียญ10บาท1เหรียญถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางคนใดมีวิธีการแลกเงินเหมือนกับกลุ่มที่2บ้างยกมือเลยค่ะวิธีการแลกวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเหมือนกันปรบมือให้กับตนเองเลยค่ะเชฟเก็บเหรียญของตนเองได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3วิธีที่แตกต่างจากเพื่อนนะลูกออกมานำเสนอได้เลยกลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มเตรียมตัวนะคะให้ได้วิธีที่แตกต่างจากเพื่อนนะนักเรียนปลายทางคอยตรวจสอบนะคะว่ากลุ่มที่4ใช้เงินเหรียญอะไรบ้างวางเลยค่ะลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่3ทำไมลูกกลุ่มที่3เด็กๆสังเกตกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ใช้เงินเหรียญอะไรในการแลกเหรียญ10บาท1เหรียญบ้างคะ

0: สามารถแลกเหรียญ10บาทได้1เหรียญเหมือนกันนักเรียนปลายทางคนใดหรือกลุ่มใดมีแนวคิดเหมือนกลุ่มที่3ยกมือขึ้นเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะแบบนี้สามารถแลกเหรียญ10บาทได้1เหรียญเหมือนกันถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่4ตัวแทนออกมานำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่5เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่4เสร็จต่อไปเป็นกลุ่มที่5เลยนะนักเรียนปลายทางคอยตรวจสอบกลุ่มที่4นะคะว่านำเสนอได้ถูกต้องหรือไม่เหมือนแนวคิดของเราหรือไม่ใครที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้เดี๋ยวรอดูกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ก่อนนะคะว่าเหมือนกับเราหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่มที่4มาเลยทำแบบนี้ลูกเด็กๆสังเกตกลุ่มที่4นะคะว่าซ้ำกับแนวคิดของกลุ่มอื่นไหมคะไม่ซ้ำกับแนวคิดของกลุ่มอื่นเลยนะคะเด็กๆสังเกตมีเหรียญอะไรบ้างลูก
1: เหรียญ2บาท
0: เหรียญ2บาทกี่เหรียญคะ
1: 2บาท2เหร
0: ีย
1: ญ
0: เหรียญ2บาท2เหรียญเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะลูก
1: 6เหรียญ
0: เหรียญ1บาท6เหรียญรวมกันแล้วเป็นเงิน10บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยมีค่าเท่ากับ10บาทเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ10บาท1เหรียญได้เช่นกันนะคะถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางคนใดนำเสนอแนวคิดแบบนี้บ้างคะมีแนวคิดเหมือนกลุ่มที่4เลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันปรบมือให้กับตนเองหน่อยค่ะอันนี้ปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มที่4เก็บของเก็บเงินเหรียญของตนเองไปได้เลยต่อไปกลุ่มที่5ออกมาเลยกลุ่มที่5ต้องเป็นวิธีที่แตกต่างจากเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มที่5ถือมาแค่2เหรียญเป็นเหรียญอะไรคะลูก
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: 5บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ
1: 10บาท
0: ดังนั้นสามารถแลกเหรียญ10บาทได้1เหรียญเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนปลายทางคนใดมีแนวคิดแบบนี้บ้างถ้ามีแนวคิดแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่5และปรบมือให้กับตนเองด้วยค่ะบีมเก็บได้เลยนะคะใครที่มีแนวคิดแตกต่างจากนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแนวคิดของเด็กๆถูกต้องหรือไม่นะให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูแนวคิดของคุณครูกันนะคะซึ่งแนวคิดในการแลกเงินเหรียญ10บาทก็มีหลายวิธีนะคะเด็กๆคุณครูจำแนกออกเป็น2วิธีใหญ่ๆวิธีที่1คือวิธีอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะวิธีที่1แลกได้เหรียญชนิดเดียวกันในกลุ่มไหนบ้างที่นำเสนอเป็นเหรียญชนิดเดียวกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5นักเรียนปลายทางล่ะคะใครบ้างที่นำเสนอด้วยเหรียญชนิดเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าแลกเหรียญด้วยเหรียญชนิดเดียวกันนะคะก็จะมีเหรียญ5บาท2เหรียญแบบนี้เหมือนกลุ่มที่เท่าไหร่คะเหมือนกลุ่มที่5เหมือนนักเรียนปลายทางคนไหนบ้างต่อไปถ้าเป็นเหรียญ2บาทล่ะลูกเหรียญ2บาทจะต้องกี่เหรียญคะเหรียญ2บาทต้อง5เหรียญนั่นเองนะคะเหรียญ2บาท5เหรียญเหมือนกลุ่มที่เท่าไหร่เหมือนกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกเหมือนกลุ่มที่1นะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางบางคนก็เหมือนกันใช่ไหมคะลูกต่อไปถ้าเป็นเหรียญ1บาทล่ะลูกถ้าเป็นเหรียญ1บาทจะต้องแลกด้วยเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ10เหรียญเหมือนกลุ่มที่เท่าไหร่เหมือนกลุ่มที่2และนักเรียนปลายทางบางคนนั่นเองนะคะต่อไปวิธีที่2ก็คือแลกได้เหรียญต่างชนิดกันกลุ่มไหนบ้างที่แลกเหรียญต่างชนิดกันยกมือขึ้นค่ะมีกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4นะคะแล้วก็มีนักเรียนปลายทางบางคนใช่ไหมคะลูกที่แลกได้เหรียญต่างชนิดกัน

0: ันดับแรกถ้ามีเหรียญ5บาท1เหรียญเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนนะใช้เหรียญ5บาท1เหรียญมาแลกกลุ่มที่3นะคะก็จะแลกเป็นเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท2เหรียญและเหรียญ1บาทอีก1เหรียญถ้าเราใช้เหรียญ5บาท1เหรียญกับเหรียญ2บาท1เหรียญจะต้องมีเหรียญ1บาทอีกกี่เหรียญลูกต้องมีกี่เหรียญคะ3เหรียญนั่นเองวิธีนี้ก็ได้ต่อไปถ้าคุณครูใช้เหรียญ5บาท1เหรียญกับไม่ใช้เหรียญ2บาทเลยเราจะต้องใช้เหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ5เหรียญถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะที่นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนๆทั้ง5กลุ่มเมื่อสักครู่นี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูได้นะคะนักเรียนใช้วิธีแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญด้วยวิธีใดที่นำเสนอตรงนี้ถูกต้องหมดเลยนะคะต่อไปถ้าไม่ใช้เหรียญ5บาทเลยใช้เหรียญ2บาททั้งหมด4เหรียญจะต้องมีเหรียญ1บาทอีกกี่เหรียญลูกจะต้องมีเหรียญ1บาทอีก2เหรียญนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมต้องเพิ่มอีก2เหรียญนะต่อไปถ้าหากว่าใครใช้เหรียญ2บาทเพียงแค่3เหรียญจะต้องใช้เหรียญ1บาทกี่เหรียญคะตอนนี้เป็น6บาทแล้วใช่ไหมลูกจะต้องทำให้ครบ10บาทดังนั้นต้องเพิ่มเหรียญ1บาทอีก4เหรียญถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางคนใดใช้วิธีนี้บ้างวิธีนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะต่อไปถ้าใช้เหรียญ2บาทเพียงแค่2เหรียญล่ะเหรียญ1บาทต้องมีกี่เหรียญลูกกี่เหรียญคะ6เหรียญนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคนใดใช้วิธีการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญด้วยวิธีนี้ก็ถูกกันต่อไปมาดูวิธีต่อไปถ้าใช้เหรียญ2บาทเพียงแค่1เหรียญล่ะคะเด็กๆต้องใช้เหรียญ1บาทกี่เหรียญนะคะเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทเราจะไปแลกเหรียญ10บาท1เหรียญเราต้องนับเพิ่มให้ได้10บาทดังนั้นต้องเพิ่มเหรียญ1บาทอีก8เหรียญนั่นเองนะคะถูกต้องเลยต่อไปวิธีที่2นี้นะคะแลกได้เงินเหรียญต่างชนิดกันนะคะได้วิธีดังนี้ทั้งหมดเด็กๆมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมนักเรียนปลายทางคนใดนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากนี้นำเสนอให้คุณครูปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของนักเรียนด้วยถ้าหากว่าไม่ถูกต้องคุณครูแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะต่อไปเด็กๆคะคนนี้เขาชื่อว่าน้ำถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมีเหรียญ10บาท1เหรียญแล้วต้องการเตรียมเงินจ่ายค่าโดยสารให้พอดีราคา8บาทน้ำควรเลือกแลกเหรียญแบบใดดีนะได้หลายวิธีไหมคะลูกได้หลายวิธีเลยงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาไล่ทีละวิธีวิธีเหมือนกลุ่มที่5เหรียญ5บาท2เหรียญแลกแบบนี้จ่ายค่าโดยสารให้พอดี8บาทได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญ5บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทถ้าจ่ายแค่เหรียญเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ5บาทไม่พอดีแสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ต่อไปถ้าวิธีนี้ล่ะได้ไหมคะได้ไหมลูกได้แล้วเราจะจ่ายเงินให้พอดีเราจะต้องนำเหรียญ2บาทกี่เหรียญไปจ่ายลูก4เหรียญใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปวิธีนี้ล่ะได้ไหมคะ
1: ได้
0: วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันด้วยเหรียญ1บาททั้งหมดเลยนะเราจะต้องจ่ายค่าโดยสารให้พอดี8บาทต้องจ่ายด้วยเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ
1: 8
0: เหรียญเก่งมากนักเรียนปลายทางตอบได้พร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปถ้าเป็นวิธีนี้ล่ะวิธีนี้เหมือนกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ที่ปิ่นออกมานำเสนอใช่ไหมคะลูกจ่ายได้ไหมคะพอดีไหมได้พอดีจ่ายด้วยวิธีใดขอให้กลุ่มที่3ช่วยตอบหน่อยคะลูกปิ่นเป็นคนนำเสนอใช่ไหมคะลูกปิ่นลุกขึ้นเลยนะคะจ่ายค่าโดยสารให้พอดี8บาทจะต้องจ่ายด้วยเหรียญอะไรบ้างจ่ายอย่างไรวิธีของหนูตรงนี้นะคะเหรียญอะไรลูก
2: เหรียญ5เหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ1บาทค่ะ
0: เหรียญ5บาทกี่เหรียญคะ
2: 1เหรียญค่ะ
0: เหรียญ5

0: ท1เหรียญต่อไปเหรียญ2บาทกี่เหรียญลูก
1: 1เหรียญค่ะ
0: เหรียญ2บาทอีก1เหรียญต่อไปเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ
1: 1เหรียญค่ะ
0: เหรียญ1บาทอีก1เหรียญเป็น8บาทพอดีแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้นะคะต่อไปวิธีนี้ล่ะคะลูกวิธีนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญแล้วก็เหรียญ1บาท1เหรียญเท่ากับ8บาทพอดีใช่มั้ยคะหรือจะจ่ายด้วยเหรียญ5บาท1เหรียญแล้วเหรียญ1บาท3เหรียญเลยได้มั้ยคะได้เหมือนกันต่อไปวิธีนี้ล่ะได้มั้ยลูกก็ได้นะคะซึ่งวิธีต่างๆนี้นะคะเราสามารถจ่ายให้พอดีราคาค่าโดยสาร8บาทพอดีมีเพียงแค่วิธีเดียวที่ไม่ได้ใช่มั้ยลูกคือเหรียญอะไรคะแลกเหรียญ5บาท2เหรียญนั่นเองนะคะที่ไม่ได้เด็กๆคะในชีวิตประจำวันเราสามารถนำเงินมาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมเราสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ไหมคะได้โดยเงินที่เรานะคะจะนำไปแลกกับเงินที่เราได้รับกลับคืนมาจะต้องเป็นยังไงกันจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สามารถใช้แลกได้ทั้งหมดเลยนะคะเงินเหรียญนะคะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องมีค่าเท่ากันต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะทำกิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์นั่นเองเด็กๆยังจำได้ไหมคะในการเรียนเรื่องเงินชั่วโมงที่หนึ่งคุณครูให้เด็กๆกลับไปทำกระปุกออมสินใช่ไหมคะลูกเพื่อที่กระปุกออมสินของเด็กๆนั้นจะมาสะสมเงินในกิจกรรมสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะกระปุกออมสินอยู่ที่หน้าห้องแล้วนะคะขอให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ออกมารับกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้เลยกลุ่มที่1ออกมาเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นักเรียนปลายทางนำกระปุกออมสินขึ้นมาหรือยังคะถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะคะเราสามารถใช้วิธีการจดบันทึกจำนวนเงินสะสมของนักเรียนได้เลยนะคะกิจกรรมสะสมทรัพย์นะคะขั้นตอนที่1คุณครูแจกเหรียญเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเป็นเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทอย่างละ10เหรียญสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะได้เพิ่มเติมไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกอุปกรณ์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรเลยนะคะเราสามารถตอบและทำกิจกรรมนี้ด้วยวาจาและรับเงินรางวัลได้นะคะต่อไปข้อที่2คุณครูจะเปิดบัตรโจทย์ให้นักเรียนคุณครูเปิดบัตรโจทย์ให้นักเรียนแสดงเงินที่ให้แลกตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางคุณครูจะเปิดบัตรโจทย์นะคะแล้วให้นักเรียนแสดงเงินที่ให้แลกตามเงื่อนไขที่กำหนดใครนะคะทำถูกต้องกลุ่มใดทำถูกต้องจะได้รับเงินรางวัลตามที่คุณครูกำหนดนั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเงินรางวัลนักเรียนสามารถนำเงินเหรียญจำลองหย่อนลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้เลยสำหรับโรงเรียนใดนะคะที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะไม่เป็นไรเราสามารถจดบันทึกเงินรางวัลของเรานะคะเพื่อสะสมทรัพย์ได้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้จนถึงชั่วโมงสุดท้ายในการทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเงินได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมข้อที่1เงินรางวัล5บาททุกคนตั้งตัวตรงเงินรางวัล5บาทนะคะรอฟังโจทย์นะคะโจทย์ก็คือปูมีเงินเหรียญ1บาท30เหรียญต้องการแลกเงินเป็นเหรียญ10บาทเพื่อไปหยอดเครื่องซักผ้าเด็กๆนำเงินเหรียญ10บาทมาแลกเงินเหรียญ1บาท30เหรียญแล้ววางไว้ที่กระดาษคำตอบของนักเรียนได้เลยนักเรียนปลายทางได้คำตอบแล้วยกมือตอบด้วยวาจา

0: ได้เลยนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์กลุ่มไหนทำเสร็จแล้วยกมือทั้งสองข้างไว้ค่ะกลุ่มที่1 2 3 4เรียบร้อยแล้วนักเรียนคนทางคนใดเป็นตัวแทนตอบข้อนี้หนูยืนแล้วก็ลุกขึ้นตอบได้เลยนักเรียนมือลงค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันกลุ่มที่1หนูวางไว้ที่กระดาษคำตอบกี่เหรียญคะ
1: 3เหรียญค่ะ
0: 3เหรียญกลุ่มที่2
1: 3
0: กลุ่มที่3
1: 3
0: กลุ่มที่4
1: 3
0: กลุ่มที่5
1: 3
0: 3เหมือนกันหมดเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะ3เหรียญหรือไม่ถ้า3เหรียญเป็นคำตอบที่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเหรียญ1บาท10เหรียญจะแลกเหรียญ10บาทได้1เหรียญอีก10เหรียญก็แลกได้1เหรียญเหรียญ1บาทอีก10เหรียญก็แลกเป็นเหรียญ10บาทได้1เหรียญดังนั้นเหรียญ1บาท30เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาทได้3เหรียญถูกต้องเลยค่ะเด็กๆแต่ละกลุ่มนำเหรียญจำลองนะคะเหรียญ5บาท1เหรียญใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหรือจะใช้วิธีการบันทึกลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็สะสมทรัพย์ไปได้กี่บาทจดบันทึกไว้ได้เลยค่ะต่อไปรอบที่2รอบที่2เงินรางวัล10บาทเด็กๆคะเงินรางวัลมากขึ้นแสดงว่าจะต้องเป็นยังไงคะยากขึ้นมาดูโจทย์ค่ะกลุ่มที่3พร้อมไหมพร้อมนะคะรอบที่2จินมีเหรียญ10บาท1เหรียญต้องการแลกเงินเพื่อจ่ายให้แม่ค้าได้7บาทพอดีต้องการจ่ายให้แม่ค้าได้7บาทพอดีนักเรียนปลายทางใครมีแนวคิดในการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญแล้วนำเสนอได้เลยนะคะเพื่อแลกเงินรางวัล10บาทเดี๋ยวคุณครูเดินไปตรวจสอบกลุ่มที่1กลุ่มที่1เป็นแบบนี้นะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4เดี๋ยวคุณครูเดินไปดูกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนำเสนอได้เลยนะคะลูกเด็กๆคะวิธีการแลกเงินเหรียญ10บาท1เหรียญเด็กๆจะต้องได้จำนวนเงินกลับมาเป็นยังไงเท่ากันพอดีเงินเหรียญ10บาท1เหรียญเวลาเด็กๆนำไปแลกเด็กๆจะต้องได้เงินกลับคืนมากี่บาทคะ
1: 10
0: บาทเงินที่เรานำไปแลกกับเงินที่เราได้กลับคืนมาจะต้องมีค่าเป็นยังไงกันเท่ากันดังนั้นเมื่อสักครู่ที่คุณครูเดินไปตรวจมีกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ที่วางเงิน10บาทไว้ที่กระดาษคำตอบแต่กลุ่มที่1และกลุ่มที่4วางเงินเพียงแค่7บาทใช่ไหมคะลูกวิธีการคือจีนมีเงินเหรียญ10บาท1เหรียญต้องการแลกเงินเพื่อจ่ายให้แม่ค้าให้ได้7บาทพอดีหมายความว่าจีนจะต้องไปแลกเงินก่อนนะคะดังนั้นวิธีการแลกวิธีที่1กลุ่มไหนและนักเรียนปลายทางคนใดนำเสนอด้วยนี้บ้างไม่มีใช่ไหมคะใครนำเสนอด้วยวิธีนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับเงินรางวัล10บาทได้เลยต่อไปวิธีที่2แบบนี้กลุ่มไหนนำเสนอด้วยแบบนี้คะถูกต้องรับเงินรางวัล10บาทได้เลยต่อไปกลุ่มไหนนำเสนอด้วยวิธีนี้คะกลุ่มไหนนำเสนอด้วยวิธีนี้ลูกถูกต้องนะคะรับเงินรางวัล10บาทได้เลยต่อไปอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช้เหรียญ5บาทก็จะมีเหรียญ2บาท แบบนี้กลุ่มไหนใช้วิธีการแลกเงินแบบนี้ลูกนักเรียนปลายทางคนใดใช้วิธีการแลกเงินแบบนี้หนูจดบันทึกทรัพย์ของหนูได้เลยนะคะรับเงินรางวัล10บาทได้เลยต่อไปกลุ่มไหนใช้วิธีนี้กลุ่มไหนใช้วิธีนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะกลุ่มไหนใช้วิธีนี้คะเหรียญ2บาท2เหรียญเหรียญ1บาท6เหรียญถูกต้องนะคะใช้ได้เลยกลุ่มใดใช้วิธีนี้กลุ่มใดใช้วิธีนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันรับเงินรางวัล10บาทหย่อนใจกระปุกออมสินได้เลยต่อไปใครใช้วิธีนี้คะได้เช่นเดียวกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนต้นทางนะลูกคนที่ได้คะแนนมีกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5นะคะสำหรับข้อนี้แล้วนักเรียนปลายทางคนใดบ้างที่ได้รับรางวัลนี้ไปคะคนที่ไม่ได้รับรางวัลข้อนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะลูกเพราะว่าเรายังมีรอบที่3เตรียมความพร้อมโดยนำเงินกลับคืนเข้าไปในถ้วยค่ะในกระดาษคำตอบของเรายังไม่มีเงินเหรียญนะคะต่อไปมาดูรอบที่3เงินรางวัล15บาทกุ้งมีเหรียญ2บาท20เหรียญต้องการแลกเป็นเงินเหรียญ10บาทเพื่อไปหยอดเครื่องเล่นเหรียญ2บาท20เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญ10บาทเพื่อไปหยอดเครื่องเล่นได้กี่เหรียญเด็กๆแสดงลงในบัตรคำตอบได้เลยนักเรียนปลายทางตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์เด็กๆใครยกก่อนไม่เป็นไรคุณครูให้คะแนนเหมือนกันกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เรียบร้อยเด็กๆคะดูให้ดีนะคะลูกเหรียญ2บาทนะคะเหรียญ2บาทเหรียญ2บาท20เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาทนะคะลูกเหรียญ10บาทพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนมือลงค่ะนั่งตัวตรงแล้วมาดูเฉลยกันนักเรียนปลายทางนำเสนอคำตอบเรียบร้อยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วมาเฉลยกันลูกเหรียญ2บาท20เหรียญต้องการแลกเป็นเหรียญ10บาทเด็กๆคะเหรียญ2บาทกี่เหรียญถึงจะแลกเป็นเหรียญ10บาทได้1เหรียญต้อง5เหรียญใช่ไหมคะคุณครูนำมาเลยเหรียญ2บาท5เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาท1เหรียญตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ15ใช่ไหมคะเหรียญ2บาท5เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาทได้1เหรียญเหรียญ2บาท5เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาทได้1เหรียญและสุดท้ายเหลือ5เหรียญนำไปแลกเป็นเหรียญ10บาทได้1เหรียญดังนั้นแลกเป็นเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญคะได้กี่เหรียญลูก4เหรียญนั่นเองนะคะเหรียญ2บาท20เหรียญแลกเป็นเหรียญ10บาทได้4เหรียญกลุ่มใดทำถูกต้องยกมือขึ้นกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5กลุ่มที่1ก็ถูกใช่ไหมกลุ่มที่3ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องแลกเป็นเหรียญ10บาทแต่หนูตอบเป็นเหรียญอะไรคะลูกเหรียญ5บาทดังนั้นไม่ถูกต้องนักเรียนปลายทางนะคะคำตอบเป็นเหรียญ10บาท4เหรียญนั่นเองนะคะกลุ่มที่1 2 4และ5รับเงินรางวัล15บาทใส่ลงในกระปุกออมสินได้เลยนักเรียนปลายทางคนใดนะคะนำเสนอคำตอบได้ถูกต้องบวกเงินรางวัลอีก15บาทได้เลยต่อไปรอบที่4มาดูกันรอบที่4เงินรางวัลกี่บาทรอบที่4เงินรางวัล20บาทโอมมีเหรียญ25สตางค์20เหรียญต้องการแลกเป็นเหรียญ1บาทเพื่อไปหยอดตู้น้ำเหรียญ25สตางค์20เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทเด็กๆเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะ เหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญดังนั้นแลกได้เหรียญ1บาทกี่เหรียญเอ่ยถ้ามีเหรียญ25สตางค์20เหรียญเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอีก30วินาทีกลุ่มไหนยังไม่มีคำตอบในกระดาษคำตอบอาจจะไม่ได้เงินรางวัล นะคะเหลือเวลาอีก10วินาทีใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างค่ะหมดเวลานะคะตอนนี้มีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4เสร็จแล้วนะและกลุ่มที่5เสร็จทุกคนมือลงนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทุกคนนั่งตัวตรงแล้วมาดูเฉลยเหรียญ25สตางค์4เหรียญเด็กๆ4เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทได้1เหรียญ นะคะ4เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทได้1เหรียญ4เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทได้1เหรียญดังนั้นได้กี่เหรียญคะลูก5เหรียญนั่นเองนะคะแลกเป็นเหรียญ1บาทได้5เหรียญกลุ่มใดทําถูกต้องยกมือนักเรียนปลายทางคนใดทําถูกต้องจดบันทึกเงินรางวัลเพิ่มได้เลย20บาทเหรียญ25สตางค์20เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทได้5เหรียญต่อไปรอบสุดท้ายเด็กๆรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะเงินรางวัล25บาทอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มต้อมมีเหรียญ50สตางค์8เหรียญต้องการแลกเงินให้ได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุดมีเหรียญ50สตางค์8เหรียญค่ะลูกแลกเงินให้ได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุดให้ได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุดนะถ้าแลกเงินต้องมีค่าเท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าจำนวนเหรียญน้อยที่สุดจำนวนเหรียญน้อยที่สุดนะลูกกลุ่มที่4เสร็จแล้วให้เวลาอีก10วินาทีกลุ่มที่1กลุ่มที่4เสร็จแล้วเหลืออีก5วินาทีกลุ่มที่2ทุกคนมือลงมือลงหมดเวลามาดูเฉลยกันเด็กๆคะเหรียญ50สตางค์8เหรียญเป็นจำนวนเงินกี่บาทเหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญใช่ไหมลูกเหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับ1บาทอันนี้2เหรียญกลายเป็น2บาทเพิ่มอีก1บาทกลายเป็น3บาทกลายเป็น4บาทเด็กๆคะแสดงจำนวน4บาทด้วยเหรียญที่น้อยที่สุดเด็กๆต้องแสดงเงินเหรียญอะไร1บาทถ้าแสดงเงินเหรียญ1บาทแสดงกี่เหรียญลูก4เหรียญแต่กลุ่มที่3แสดงแค่2เหรียญกลุ่มที่3แสดงเงินเหรียญอะไรกลุ่มที่3แสดงเงินเหรียญ2บาทจำนวน2เหรียญน้อยกว่าไหมน้อยกว่านะคะดังนั้นเวลาเราแลกเงินเราสามารถแลกเป็นเงินเหรียญ1บาท4เหรียญได้แต่เงื่อนไขคือจำนวนเหรียญต้องน้อยที่สุดดังนั้นเราจึงแลกเป็นเงินเหรียญ2บาท2เหรียญนั่นเองนักเรียนปลายทางคนใดแลกเป็นเงินเหรียญ2บาท2เหรียญแบบนี้จึงจะได้เงินรางวัล25บาทนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนบ้างลูกที่ได้รางวัลข้อนี้ไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5นั่นเองทุกคนตอนนี้หมดเวลาแล้วเด็กๆคะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่4เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เงินรางวัลเพิ่มเลยกลุ่มที่4รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก5บาทหย่อนลงไปในกระปุกออมสินตนเองได้เลยเนื่องจากว่าเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยก่อนใครนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรการแลกเงินใช่ไหมคะซึ่งเงินเหรียญนะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่เรานำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องมีค่าเป็นยังไงกันเท่ากันนะคะ เงินเหรียญ25สตางค์2เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญอะไรได้บ้างเงินเหรียญอะไรคะ25สตางค์2เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญ50สตางค์1เหรียญต่อไปเงินเหรียญ50สตางค์2เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาท1เหรียญต่อไปเงินเหรียญ1บาท2เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญ2บาทได้1เหรียญเงินเหรียญ1บาท5เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญ5บาทได้1เหรียญสุดท้ายเงินเหรียญ5บาท2เหรียญแลกเป็นเงินเหรียญอะไรคะเหรียญ10บาท1เหรียญนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 7.3 ซึ่งแบบฝึกหัด 7.3 นี้เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเด็กๆอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจแล้วลงมือทำด้วยตนเองเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเงื่อนไขในแต่ละข้อแตกต่างกันดังนั้นเด็กๆต้องอ่านคำชี้แจงให้ดีเข้าใจไหมคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องธนบัตรชนิดต่างๆและการแลกเงินสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ธนบัตรจำลองเงินเหรียญจำลองและแบบฝึกหัด 7.4 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราพบกันใหม่อีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูกันและวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะเริ่มต้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนที่1นี้แล้วชื่อหน่วยว่าอะไรลูกใครอ่านได้บ้างที่หน้ากระดานเรียนมายันหน่วยสุดท้ายก็ยังอ่านไม่คล่องอ่านอีกหนึ่งครั้งหน่วยการเรียนรู้อ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีบรรทัดไหนบ้างที่ไม่ได้อ่านอ่านทุกตัวอักษรในนี้เอาใหม่ลูกอ่านเองเก่งจัง1 2 3

คำควบกล้ำชัดดีมากแต่หน่วยการเรียนรู้เนี่ยสิรู้สึกว่าเราลืมอะไรลิ้นหรือเปล่าหน่วยการเรียนรู้เอาใหม่ลูกอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3

0: อ่านเขียนคล่องคล้องจองคําไทยแน่นอนหน่วยนี้คิดว่าจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างถ้าอ่านจากชื่อหน่วย
1: คำคล
0: ้
1: องจอง
0: คำคล้องจองเก่งมากกล้าแล้วคิดว่าจะเจอเรื่องอะไรอีกที่คล้ายๆกับคําคล้องจองรู้จักคําขวัญมั้ยรู้จักใช่มั้ยเราจะเรียนคําขวัญคำคล้องจองและแน่นอนวันนี้มีบทอ่านมาฝากแต่ก่อนที่เราจะไปดูบทอ่านคุณครูมีภาพนี้มาฝากด้วยเป็นภาพบรรยากาศห้องเรียนจากเพื่อนๆปลายทางของเราจากโรงเรียนบ้านแม่ลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณครูส่งภาพมาฝากเป็นภาพเด็กๆเพื่อนๆของเราที่เรียนไปพร้อมๆกับเราด้วยเป็นไงเราทำแผนผังเพื่อนก็ทำแผนผังเหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆดูอยู่เห็นไหมเราจะลองดูซิว่างานของเพื่อนปลายทางทำไมลูกก็ดีเหมือนกันแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยมากอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนปลายทางหน่อยจ้านะครับแล้วก็ปรบมือให้กับคุณครูด้วยนะครับขอบคุณคุณครูภาพนี้มาจากคุณครูที่ชื่อว่าคุณครูพรนะครับส่งภาพมาฝากและอีกภาพนึงนี่ไงเพื่อทำกิจกรรมนี่คิดว่าเป็นเรื่องอะไรลูกจำได้ไหมอักษรสูงใช่ไหมอักษรหรรษาจากหน่วยนี้นะครับนี่ก็คือเพื่อนๆของเราที่เรียนไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับดังนั้นวันนี้กลับเข้าสู่เรื่องของเราก็คือเรื่องพลังงานคือชีวิตชั่วโมงที่1คุณครูบอกแล้วให้กลับไปอ่านในหนังสืออะไรมา
1: ภาษา
0: ภาษาพาทีเรื่องพลังงานคือชีวิตใครกลับไปอ่านมาบ้างก็จะเคยเห็นรูปภาพ

0: เหล่านี้อยู่ที่ในหนังสือนะไหนลองเปิดซิหนังสือภาษาพาทีลูกต้นทางและปลายทางลองเปิดดูว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เจอไม่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่ลูกพลังงานคือชีวิตหน่วยที่ใครเจอคนแรกนะถ้าเราอยากรู้หน่วยที่เท่าไหร่ให้เปิดหน้าอะไรสารบัญเก่งมากเลยคิวลูกปัดเจอแล้วลูกดูหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่75ลองเปิดไปเด็กปลายทางเปิดไปด้วยหน้า75อ่านนานแล้วดีมากทุกคนเปิดถึงแล้วนะต่อคุณครูกันหน่อยอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกหน่วยการรู้ที่ที่เท่าไหร่สรุป8หรือ6จะแตงกวาสงสัยเบลอเลยหน่วยการรู้ที่6ลูกเรื่องพลังงานคือชีวิตเราดูภาพนี้ก่อนแล้วก็กลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วคุณครูถามว่าจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพของอะไรดูที่ภาพแรกนี่เป็นภาพของอะไรลูกใครอ่านมาแล้วล่วงหน้าก็น่าจะรู้คือภาพของอะไรครอบครัวหนึ่งใช่ไหมที่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็กำลังสนทนาแล้วก็ดูข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกันหรือใครอ่านมาล่วงหน้าแล้วดีมากแล้วภาพนี้ล่ะภาพของเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรลูกอาบน้ำจ้าแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพของเด็กผู้หญิงที่กำลังแปรงฟันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วภาพนี้อยู่ในหน้าสุดท้ายก็คือเป็นภาพของกระดานดำหน้าห้องแล้วคุณครูคนหนึ่งก็ให้เด็กๆออกมาช่วยกันเขียนคำขวัญ นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวกันแต่วันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวดาวก็ต้องรู้ความหมายของคำโดยจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้ก็คือ 1. นักเรียนช่วยครูอ่านให้ลูกต้นทางและปลายทาง 1, 2, 3
1: ข
0: ้อที่
1: 2
0: ข้อที่3และข้อสุดท้าย
1: 4มีมารยาทในการอ่านและการเขียน
0: จำได้ไหมทุกครั้งที่เราจะต้องอ่านเรื่องใหม่ๆคุณครูจะให้หาอะไรหาคำศัพท์และหาความหมายของคำศัพท์นั้นโดยที่เราจะเขียนกลางหน้ากระดาษก่อนเขียนคำศัพท์ว่าอะไรลูกคำหน้ารู้แล้วก็เรื่องพลังงานคือชีวิตหรือเด็กๆจะเขียนว่าคำน่ารู้คู่เรื่องพลังงานคือชีวิตก็ได้นะครับต้องมีหัวข้อนี้อยู่กลางหน้ากระดาษแล้วก็ค่อยกระจายเป็นคำศัพท์นะครับดังนั้นวันนี้เด็กๆเปิดหนังสือแล้วอยู่หน้าที่75ใช่ไหมลูกมีทั้งหมดด้วยกัน3หน้าใช่ไหม2 3ใช่ไหม3หน้านี้ให้เด็กๆวงกลมความหมายวงกลมขอโทษครับวงกลมคำศัพท์วงกลมคำศัพท์ที่เด็กๆอยากจะหาความหมายหรือสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ลงมือทำอย่างไรกับมันลูกหาความหมายโดยทำเป็นอะไรแผนผังความคิดลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะครับโดยที่เด็กๆก็ลองดูซิคำไหนเช่นคำว่าเดือดร้อนก็วงกลมลงไปคำว่ายื่นแปลว่าอะไรคำว่าขาดทุนแปลว่าอะไรคำว่าโอดครวญแปลว่าอะไรถ้าสนใจแบบนี้หรือคำอื่นๆก็วงกลมแล้วก็หาความหมายนะครับเมื่อหาความหมายเสร็จแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามและแน่นอนชั่วโมงถัดไปเมื่อเราหาคำศัพท์แล้วจะต้องมีการเขียนอะไรด้วยเขียนตามคำบอกตามมาดังนั้นอ่านให้ครบทุกบรรทัดแล้วก็หาความหมายให้ดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ให้วางดินสอวางสีนะครับระหว่างที่ทำงานคุณครูก็สังเกตเห็นว่าบางคนก็ยังไม่ได้วางแผนในการเขียนโดยที่เราไม่ได้อะไรลูกเขียนเป็นดินสอไว้ก่อนว่าเราจะวางคำไว้ตำแหน่งไหนแผนผังของเราก็จะไปกระจุกอยู่มุมซ้ายมุมขวาหรือไปกระจุกอยู่มุมใดมุมหนึ่งถ้าบางคนวางแผนมาอย่างดีก่อนการระบายสีหรือว่าลงปากกาตัดเส้นงานก็จะกระจายได้อย่างสวยงามนะครับขอให้กลับไปปรับปรุงงานตัวเองแล้วก็คนที่ยังทำไม่เสร็จขอให้ไปกลับไประบายสีให้เสร็จแล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วนำมาส่งคุณครูชั่วโมงถัดไปนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่8ชั่วโมงที่2ก็คือบทอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตเพราะว่าเราจะมาอ่านเรื่องราวกันบ้างว่าพลังงานคือชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กๆปลายทางทุกคนเด็กๆต้นทางทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำ

ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการ

0: จากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆนายเคพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับ4
1: 7มหัศจรรย์

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไ
2: ปเพิ่มพลัง7ม

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงมันมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟลฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นะคะนายพัทรพงศ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งมีปัญหาที่จุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลา 1:00 ของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมัน รอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหะแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: น่าจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี
3: ่
4: ย
3: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อะไร
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราว

0: ือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย 2 ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตาลายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มา

0: างของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงการนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งไม้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
3: เพราะจริงๆต้องการ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่านี่จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่นั่นเองในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รู้จักถึงในเรื่องการป้องกันตนเองนะคะจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราเกิดตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะเราจะได้สามารถดูแลตนเองได้นั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนในวันนี้นะคะในข้อแรกนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะในข้อที่2นักเรียนจะสามารถนำวิธีนี้นะคะไปปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อที่3ค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะคะวันนี้เราจะได้รู้กันว่าการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างและนักเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกของเราในวันนี้เลยดีกว่าคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสถานการณ์แบบใดสถานการณ์แบบไหนบ้างที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้บางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆนะคะใช้ชีวิตนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราก็ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเราไปตามสถานที่ต่างๆบางครั้งมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นะคะหรือว่าอาจจะไปเจอบุคคลกลุ่มคนอื่นๆแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะได้สามารถรู้ได้ว่าถ้าเขามาพูดคุยกับเราในลักษณะแบบนี้หรือสถานที่แบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงได้นะคะอาจจะเสี่ยงของการนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ทีนี้เดี๋ยวถามเด็กๆเลยแล้วกันเนาะเด็กๆคิดว่าสถานการณ์แบบไหนที่อาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มนะคะได้ตอบคำถามของเราในวันนี้นะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าสถานการณ์แบบใดบ้าง

0: ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ตอนนี้เนี่ยมีบางกลุ่มที่มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมีบางกลุ่มมีคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยแล้วกันกลุ่มที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนี้กลุ่มที่หนึ่งมีคำตอบหรือยังคะยังไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวครูซากิไล่ไปดีกว่านะคะเราไม่เอาไม่ไล่ตาม1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวจะไล่ไปตามกลุ่มที่พร้อมก่อนดีกว่านะคะกลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมมีการสามารถพูดคุยปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะคะว่าสถานการณ์แบบไหนที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มด้านหน้าใช่ไหมคะกลุ่มด้านหน้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้กลุ่มด้านหน้าตอบก่อนแล้วกันนะคะขอตัวแทน1คนค่ะจากกลุ่มด้านหน้าตรงนี้กลุ่มด้านหน้าตรงนี้กลุ่มที่3ใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่3เชิญได้เลยพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: มองในสิ่งที่ไม่ควรมองครับ
0: มองในสิ่งที่ไม่ควรมองแล้วคนที่เขามามองเราเนี่ยคิดว่ามองแบบไหนที่เราดูแล้วเอ้ยคนนี้น่าจะไม่ได้มาดีแล้วเขามองยังไงลูกเขาต้องมองยังไง
1: หัวจรดเท้าครับ
0: มองหัวจรดเท้าเลยว่าไอเด็กคนนี้แต่งตัวโป๊เนี่ยวันนี้เนี่ยใส่เสื้อสายเดี่ยวมาด้วยใส่กระโปรงสั้นมาด้วยแบบนี้เด็กๆต้องระวังนะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเจอเหตุการณ์แบบคนมองโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงเวลาที่เด็กไปตามสถานที่ต่างๆเด็กๆต้องมีสตินะอย่ามัวแต่เล่นนะคะอย่ามัวแต่เล่นแล้วให้มองคนอื่นๆด้วยมองสถานที่ว่าสถานที่เป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงนะคะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มองคนนะให้มองคนอื่นๆด้วยนะคะดูด้วยว่าเราแต่งตัวเหมาะสมหรือเปล่านะคะทีนี้จากที่เพื่อนตอบไปนะคะการมองการใช้สายตามองในสิ่งที่ไม่ควรมองนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังแต่บางครั้งเนี่ยที่เขามองเราเป็นไงเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยมองเรานะคะเราต้องสังเกตคนอื่นๆด้วยนะทีนี้กลุ่มแรกตอบไปแล้วมีกลุ่มไหนอีกที่มีคำตอบนะกลุ่มนี้มียังคะยังเดี๋ยวเอากลุ่มนี้แล้วกันกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2จากด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่2กันบ้างสถานการณ์แบบใดที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2: อยู่ที่2ต่อ2ครับ
0: อยู่ในที่2คนในที่แบบว่าที่ไม่มีคนอื่นเลยนะคะเช่นที่ไหนได้บ้างในห้องได้ไหมในห้อง
2: ที่รับตาครับ
0: ในที่รับตาคนในหรืออาจจะเป็นที่บ้านในห้องนะคะตามต่างที่ไม่มีคนอื่นอยู่นะคะเป็นที่รับตามุมมืดมุมอับไม่มีผู้คนนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวเราจะต้องไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นนะพยายามระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนในสถานที่เป็นที่เปลี่ยวมุมอับมุมมืดนะคะก็อาจจะเสี่ยงได้เนาะนะเยี่ยมมากเลยนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มต่อไปกันบ้างยกมือแล้วด้านหลังยกมือใหญ่เลยกลุ่มที่1เตรียมตัวนะเดี๋ยวจะวนกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะวนกลับมาหากลุ่มที่1นะเตรียมตัวนะคะตอนนี้พร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
3: การแต่งตัวล่อแหลมครับ
0: แต่งตัวล่อแหลมแต่งกายล่อแหลมแต่งยังไงอ่ะแต่งกายล่อแหลมอ่ะแต่งแบบไหนครับ
3: ใส่เสื้อสายเดี่ยวครับ
0: ใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่นุ่งกระโปรงสั้นๆนุ่งกางเกงขาสั้นแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะการแต่งกายนะคะเด็กๆไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายก็ด้วยนะคะผู้ชายก็สามารถแต่งกายล่อแหลมได้เหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนนะคะการแต่งกายล่อแหลมนะเด็กๆต้องดูด้วยเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยชุดบางชุดเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ไปตามสถานที่นั้นได้ใช่ไหมนะคะเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะแต่ถามว่าผิดไหมที่ครูสกิจถามตลอดเลยว่าการที่เราเห็นคนอื่นหรือตัวเราเองใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นผิดไหมไม่ผิด

0: คะไม่ผิดเลยนะคะเราสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่จะต้องแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะให้เหมาะสมตามกาลเทศะเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มได้ยินเสียงแล้วเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะคะมาจากกลุ่มไหนเอ่ยสงสัยเด็กๆน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะตอบคำถามนี้ใช่ไหมนะคะตอนนี้เมื่อกี้นี้กลุ่มด้านหลังไปแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมามีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ตอบเหลืออีก2กลุ่มใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางได้ฟังคำตอบนะคะจากในห้องเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้เนี่ยถ้ามีคำตอบแล้วนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มแรกกันเลยพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: มองเพศฝั่งตรงข้ามค่ะ
0: มองเพศฝั่งตรงข้ามมองยังไงอ่ะต้องมองแบบไหนดีมองยังไงดีมองนานๆเลยไหมมองนานๆไหมมองนานๆมองแบบชอบแบบแบบส่งสายตาแบบนี้เหรอส่งสายตาแบบกำลังชอบใครสักคนหนึ่งนะคะเด็กๆการมองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราจะเห็นว่าวัยรุ่นสมัยนี้เป็นไงที่ทะเลาะกันเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากการมองหน้ากันด้วยใช่ไหมเออเฮ้ยมามองหน้าทำไมมีปัญหาหรอดังนั้นเด็กๆระวังนะไปมองหน้าใครนะเขาไม่รู้หรอกว่าเราชอบไม่ชอบใช่ไหมคะการใช้สายตานะอย่างที่บอกเป็นการล่วงละเมิดนะคะอย่างหนึ่งนะคะการใช้สายตาการใช้วาจาแล้วก็การละเมิดทางกายนะกลุ่มที่หนึ่งได้ตอบมาแล้วนะคะการมองนานๆมองนานๆมองไม่ละสายตาเลยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มสุดท้ายพร้อมแล้วยกมือแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: การแตะเนื้อต้องตัว
0: อะไรนะ
1: การแตะเนื้อต้องตัว
0: เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าอยู่มีคนเดินมาแตะเนื้อต้องตัวเราหนูน่ารักจังเลยลูกแบบนี้ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่ได้สนิทกันด้วยอยู่ๆมาแบบน่ารักจังเลยแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักหรือสนิทด้วยก็ตามยิ่งโดยเฉพาะเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังพฤติกรรมตนเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังโตแล้วใช่ไหมคะกำลังเริ่มโตแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นกันกับเพื่อนผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายเล่นกันแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้คนอื่นมองแล้วดูไม่ดีนะคะการจับมือจับตัวกอดกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะระมัดระวังนะเชื่อว่าเด็กๆไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนะคะแต่เราต้องระมัดระวังตัวเองเพราะตอนนี้เราเริ่มโตแล้วไงนะคะบางคนใกล้ที่จะเป็นไงเริ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้เริ่มเป็นสาวแล้วนะคะระมัดระวังตนเองนะทีนี้จากที่ทุกกลุ่มได้ตอบมาตอนนี้นะมีหลากหลายสถานการณ์มากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูสกิจะมีภาพให้เด็กๆดูเรามาดูภาพแรกกันมาดูภาพแรกชวนดูชวนคิดเด็กๆดูลักษณะภาพนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะคิดว่าอันตรายไหม
2: อ
0: ัน
2: ตราย
0: อันตรายยังไงอ่ะคนเยอะแยะเลยเนี่ยคนกันเยอะแยะเลยอ่ะ
2: มีผู้ชายสามคน
0: มีผู้ชาย3คนมีผู้หญิง1คนเด็กๆลองสังเกตดูอีกลองสังเกตดูผู้ชายในภาพเขาทำอะไรเนี่ยฮะเนี่ยทำอะไรเนี่ยกำลังดื่มสุราอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าตามสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเขามักจะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราเวลาที่คนเราดื่มสุราไปเนี่ยมันก็จะขาดเป็นไงขาดสติไม่มีสติยับยั้งชั่งใจตัวเองอาจจะทำเรื่องในสิ่งที่มันไม่ดีได้ดังนั้นถ้าหากว่าเด็กๆนะคะจะต้องเดินผ่านแถวนั้นเดินผ่านบริเวณที่เขาเป็นแหล่งมั่วสุมมีคนแบบว่าอาจจะใช้สารเสพติดหรือว่าดื่มสุราอะไรแบบนี้เนี่ยระมัดระวังตนเองนะอย่าพาตัวเองไปสถานที่เหล่านั้นนะคะตรงนี้อีกภาพนึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำอะไรเนี่ย กำลังเป็นไงยืนสูบบุหรี่เลยนะคะลักษณะหน้าตาของคนในภาพนี้เป็นไงคะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเนาะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะคะดังนั้นนะเด็กๆตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นเด็กอยู่ถ้าหากว่าตอนกลางคืนเราจะต้องออกไปไหนนะคะจะต้องมีความจำเป็นจะต้องออกไปไหนจริงๆเนี่ยนะคะให้เราไปกับผู้ใหญ่จะดีกว่านะให้ไปกับผู้ใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งแล้วกันมาดูอีกภาพหนึ่งนี่เลยเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนนะที่บอกว่า2ต่อ2ตรงนี้ใช่ไหมคะด้านหน้าใช่ไหมไอ้นี่อยู่ในห้องอยู่ในบ้าน2ต่อ2แบบนี้2คนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนกันก็ได้อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆฟังนะถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะอยู่ในที่รับตาคนอันนี้อยู่ในห้องใช่ไหมอยู่ในห้องอยู่ในบ้านไม่มีคนอื่นเลยคนข้างนอกไม่เห็นเราแบบนี้เนี่ยระมัดระวังตัวเองดีๆเลยยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายกันนะคะมันอาจจะเกิดอะไรที่มันเกินเลยได้เกิดอะไรที่มันเกินเลยได้นะกำลังยิ้มเลยนะสองคนนี้นะแหมกำลังมองตากันเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะอยู่ในที่รับตากับเพื่อนต่างเพศตอนนี้รู้สึกว่ามีหลายกลุ่มนะคะที่กำลังพูดไปด้วยในขณะที่ครูสากิกำลังพูดอยู่ถ้าหากว่าเราพูดครูพูดต่างคนต่างพูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินกันดังนั้นนะคะถ้ามีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะเด็กๆเป็นผู้ฟังก่อนนะเป็นผู้ฟังก่อนฟังครูสากิก่อนนะคะใครที่กำลังทำอะไรอยู่ใต้โต๊ะตัวเองตอนนี้กำลังก้มหน้าทำอะไรอยู่นะคะมีสตินะมีสตินะคะมีสตินะฟังก่อนถ้าเด็กๆไม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจและจะไม่สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะคะดังนั้นฟังก่อนนะคะทุกคนฟังอยู่นะฟังอยู่นะคะจะไม่มีการเตือนครั้งที่2 3 4นะพูดครั้งเดียวรู้เรื่องเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะคะในภาพนี้นะอย่างที่บอกถ้าหากว่าเด็กๆจะต้องอยู่ในสถานที่รับตาคนกับเพื่อนนะคะจะเพื่อน2คน3คนเพื่อนคนเดียวเราอยู่กับเพื่อน2ต่อ2อะไรแบบนี้เนี่ยพยายามระมัดระวังทางที่ดีเนี่ยให้พาตัวเองออกมาจากจุดนั้นนะคะอย่าไปอยู่ในที่รับตาคนอย่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนอื่นถ้าหากว่าเกิดเหตุอันตรายเราจะสามารถเรียกให้คนอื่นเนี่ยช่วยได้ถ้าอยู่ในที่ที่แบบว่ามีคนเยอะๆนะนะคะดังนั้นฝากไว้นะคะการอยู่ด้วยกันนะคะกับเพื่อนเพศตรงข้าม2ต่อ2อันนี้มันก็จะดูไม่เหมาะสมใช่มั้ยดังนั้นอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตนเองนั้นเนี่ยเราจะสามารถป้องกันตนเองอย่างไรได้บ้างนะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะตั้งใจฟังเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะวิธีแรกก็คืออย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้กลุ่มไหนนะที่บอกว่าแต่งกายใช่ไหมคะในเรื่องของการแต่งกายแน่นอนว่าในเรื่องของวิธีการป้องกันนะเด็กๆเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดดีคิดร้ายกับเราดังนั้นเราจะต้องป้องกันจากตัวเราก่อนนะคะป้องกันจากตัวเองก่อนนะอย่างง่ายๆเลยก็คือวิธีแรกจะเป็นการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะหรือว่าตามกาลเทศะเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆไปเจอผู้ใหญ่หรือไปตามสถานที่ไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะแต่งกายให้มันเหมาะสมเหมือนในวันนี้เนี่ยเด็กๆแต่งชุดอะไรเนี่ยทุกคนแต่งชุดพละใช่ไหมคะทุกคนแต่งชุดพละแสดงว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรียนพละศึกษาเวลาที่เราเรียนพละศึกษาเห็นไหมมันจะต้องมีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะคะมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการเล่นกีฬาทำกิจกรรมนู่นนี่เห็นไหมเราจึงจะต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมนั่นเองถ้าหากว่าเราแต่งด้วยชุดนักเรียนแล้วไปเรียนพละสะดวกไหมไม่สะดวกเนาะใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทำกิจกรรมเหมือนกันค่ะเด็กๆ เห็นไหมว่าตามสถานที่ต่าง หรือว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมนะคะแต่งกายให้เหมาะสมนะอันนี้ฝากไว้เลยวิธีต่อมาการป้องกันตนเองต่อมาหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกัน2-2กับเพื่อนเพศตรงข้าม

0: หรือมีคนอยู่น้อยนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะต้องอาจจะพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีเพื่อนเยอะๆจะดีกว่านะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะตรงนี้ทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรอยู่ใต้โต๊ะนั่งฟังก่อนนะใครที่กำลังเล่นอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะคะไม่เล่นนะเห็นไหมตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะกำลังตั้งใจฟังครูสกิสอนเลยนะแต่ในห้องเราเนี่ยอาจจะมีบางคนคุยบ้างนะคะตั้งใจกันก่อนนะในวิธีที่2นะฝากไว้เลยการหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันกับเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะกับเพื่อนเพศตรงข้ามนะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถามว่าเราสามารถเล่นกันได้ไหมเล่นได้นะคะเล่นได้แต่ให้เหมาะสมให้มีความเหมาะสมนะคะวิธีต่อมาไม่ควรอยู่ในสถานที่ต่างๆคนเดียวสถานที่ต่างๆเนี่ยคือที่ไหนอะคิดว่าที่ไหนอามีนได้ยินเสียงแว่วๆบอกว่า
1: ที
0: ่เปลี่ยวๆเพื่อนบอกว่าที่เปลี่ยวๆที่เปลี่ยวๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นที่ที่แบบว่าเราไปตามสถานที่ต่างๆไม่มีคนแบบนี้เนี่ยระมัดระวังตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงแว่วๆจากด้านหน้าบอกว่าที่บ้านนะคะไหนใครที่อยู่บ้านคนเดียวแบบบ่อยๆบ้างมีไหมบางทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วเราจะต้องอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้เนี่ยมีหลายคนเลยนะคะเอามือลงมีหลายคนเลยที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเด็กๆเวลาที่เราอยู่บ้านคนเดียวเราทำยังไงบ้างมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงบ้างปิดบ้านล็อกประตูบ้านล็อกหน้าต่างให้เรียบร้อยนะคะปิดบ้านล็อกบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะไม่ออกไปข้างนอกแล้วถ้าสมมุติว่าเด็กๆฟังนะถ้าสมมุติว่าวันนั้นเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีคนมาที่บ้านเราอาจจะเป็นคนรู้จักแถวๆบ้านนั่นแหละนะเป็นคนรู้จักแถวๆบ้านนะคะอาจจะมาหาพ่อแม่เรานะมาเคาะประตูเรียกก๊อกก๊อกก๊อก
1: ไม่มีใครอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีบอกไม่มีใครอยู่นี่เขารู้เลยนะคะถ้าหากว่าเขามาหาเราที่บ้านแล้วบอกว่าเอ้ยนโมไหนแม่ไปไหนลูกแม่อยู่บ้านไหม
1: ไม่อยู
0: ่ไหนนะจะมาธุระมาจะมาคุยกับแม่หน่อยเดี๋ยวนะขอเข้าไปในบ้านได้ไหมไปนั่งรอในบ้านแบบนี้ทำไงอ่ะ
1: ไม่ได
0: ้เด็กๆจะต้องรู้จักวิธีการปฏิเสธนะเราอาจจะบอกไปว่าอ๋อแม่ยุ่งอยู่ครับแม่ไม่อยู่ครับแม่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวแม่กลับมาแม่ไปไม่นานเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวน้าค่อยมาใหม่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะพยายามอย่าให้เขาเข้าไปในบ้านเรายิ่งโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะมันอาจจะมีบางคนที่แบบว่าเดินมาเอ้ยหนูน้ามาขายเครื่องกรองน้ำไหนใครอยู่บ้านบ้างอะไรแบบนี้มาขายของที่นี้เนี่ยนะต้องระวังตัวเองนะคะอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเราเด็ดขาดนะถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเราอาจจะบอกไปว่าอ๋อแม่อยู่ในสวนหลังบ้านแม่อยู่บนชั้น2กำลังนอนอยู่วันนี้แม่ไม่ค่อยสบายพยายามบอกไปอย่าให้เขารู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวมันเป็นอันตรายกับเรานะคะถ้าหากเขารู้ว่าเฮ้ยเด็กตัวเล็กๆพวกนี้อยู่บ้านคนเดียวเราเป็นเด็กอะนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงเราไม่สามารถที่จะสู้แรงผู้ใหญ่ได้ถ้าหากว่าเกิดอันตรายต่างๆนะคะทางที่ดีเนี่ยพยายามอย่าให้เขารู้ว่าเราอยู่บ้านคนเดียวอาจจะบอกไปว่าอ๋อแม่อยู่ข้างบนแม่ทำธุระอยู่แม่อยู่ในครัวแม่ทำกับข้าวอยู่อะไรแบบนี้หรือพ่อนอนอยู่ครับพ่อไม่สบายนอนอยู่ในบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าหากว่าคนแปลกหน้าหรือคนแถวๆบ้านมาหานะคะมาหาเราที่บ้านมาหาพ่อแม่เรานะทีนี้ค่ะวิธีการป้องกันต่อมาการป้องกันต่อมาการหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าอันนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะเจอตามในสถานที่ต่างๆยิ่งถ้าวันไหนเนี่ย

0: อย่างเด็กๆมาโรงเรียนใช่ไหมคะเวลาเลิกเรียนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเข้ามาในโรงเรียนเราเป็นผู้ปกครองหรือเป็นใครก็ไม่รู้นะคะบางทีเขามาพูดคุยด้วยมาถามมาชวนคุยเอาของเอาอะไรมาให้นะคะต้องระวังอยู่ๆมีคนเดินมาอ่ะหนูมานี่ซิหนูมานี่หน่อยมานี่หน่อยจับมือจับตัวเราแล้วแบบนี้หนูบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนพยายามไม่คุยด้วยดีจะดีกว่านะคะพยายามไม่คุยด้วยหนูวันนี้เดี๋ยวกลับน้าไหม
1: ไม
0: ่
1: กลับ
0: ไปที่บ้านนะมีของเล่นเยอะมีของกินเยอะเขาอาจจะแบบว่าเป็นการแบบพูดจาแบบว่าหลอกล่อเราทำให้เด็กหลงเชื่ออาจจะเอาของมาล่อเรามีขนมหนูตรงนี้กำลังคุยอะไรกันไหนมานี่สิมาหาน้าหน่อยเร็วแบบนี้นะคะระวังนะเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองยิ่งคนแปลกหน้าเราไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยนะคะพยายามอย่าไปคุยด้วยทางที่ดีหลีกเลี่ยงหรือว่าปฏิเสธได้ก็ควรปฏิเสธถ้าเขาให้ของเราอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันตนเองนะคะจากการคนแปลกหน้าเอาของมาให้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงต่อมาการใช้สื่อต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีพวกแอปต่างๆใช่ไหมทุกคนน่าจะมีแอป LINE แอป Facebook ทุกคนเล่นสื่อโซเชียลกันอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราเล่นสื่อโซเชียลนะมันก็จะมีคนในโลกออนไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราอาจจะมาทักพูดคุยกับเราเด็กๆระวังนะบางทีเขาเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะคิดไม่ดีกับเราก็ได้นะคะพยายามอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้านะทักมาชวนคุยนะคะทักมาขอนัดเจอแบบอยากเจอจังเลยแบบมาเที่ยวกันไหมตอนนี้เรามาเที่ยวอยู่แถวนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าแบบเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เด็กนะขนาดผู้ใหญ่ก็ยังโดนหลอกมาแล้วนะคะด้านหลังคุยอะไรกันเอ่ยกำลังคุยกันสนุกเลยนะคะฟังด้วยนะฟังไปด้วยนะการใช้สื่อต่างๆนะคะเด็กๆอันนี้ฝากไว้เลยนะคะเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อพยายามอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าหากว่ามีคนทักมาหรือว่าข่าวสารอะไรต่างๆที่เขาแชร์มาพยายามอย่าเพิ่งเชื่อนะเด็กๆต้องดูให้แน่ใจซะก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะคะทีนี้นะคะวิธีการป้องกันต่อมาระมัดระวังนะคะการถูกเนื้อต้องตัวกับเพื่อนเพศตรงข้ามนะอันนี้อย่างที่บอกไปถ้าหากว่าเด็กๆจะต้องเล่นกับเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยเล่นกับเพื่อนผู้ชายเล่นกับผู้หญิงเล่นกับผู้ชายระมัดระวังการถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีได้นะยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราโตเราเริ่มโตเป็นสาวเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะจะมากอดกันจะมากอดเล่นกันอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นไรนะคะแต่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้นะคะไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ดังนั้นต้องระมัดระวังตัวเองทีนี้ค่ะในวันนี้กิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ทำกันนะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราทราบแล้ววิธีการป้องกันการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีหลายวิธีเลยนะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมป้องกันดีมีความปลอดภัยกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนเนี่ยสรุปวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเดี๋ยวสรุปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกิจกรรมอันนี้นะให้ทำเป็นเดี่ยวนะคะไม่ใช่งานกลุ่มนะเป็นงานเดี่ยวนะคะงานเดี่ยวนะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถชี้แจงหรือว่าให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะ

0: คนพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีกระดาษให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะคะในการทำกิจกรรมอันนี้นี่ลักษณะกระดาษของเราจะเป็นแบบนี้คุณครูสกิมีหัวข้อไว้ให้แล้วนะป้องกันดีมีความปลอดภัยนักเรียนสรุปวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเราอาจจะทำเป็น mind mapping ก็ได้แผนผังความคิดก็ได้นะครูสกิมีหัวข้อให้แล้วตรงกลางนะคะเขียนเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามวันนี้ขอวิธีการป้องกันอย่างน้อยคนละ5วิธีนะคะ5วิธีน้อยไปไหม
1: เยอะไป
0: เด็กๆบอกเยอะไปไม่เยอะ5วิธีเองนะเอาแค่5วิธีพอนะคะนะเดี๋ยวจะแจกกระดาษให้เลยกลุ่มนี้เลยไอ้มารอแป๊บนึงค่ะกี่ใบค่ะ1ใบเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนของเราในวันนี้ค่ะออกมานำเสนอนะคะผลงานการป้องกันดีมีความปลอดภัยตัวแทนเชิญได้เลย2คนด้านนี้ใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยหยิบไมค์มาด้วยเชิญด้านหน้าได้เลยอย่าลืมโชว์ผลงานของตัวเองนะคะสองคนนี้นะคะได้ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการป้องกันดีมีความปลอดภัยนะคะเขาได้สรุปวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมา5ข้อเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าวันที่เด็กๆสรุปมานั้นมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยเชิญได้เลยลูก
1: ไม่อยู่ในที่ที่ไม่มีคนไม่แต่งกายล่อแหลมไม่แตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่ยินยอมไม่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่อยู่ในที่มีคนดื่มสุรา
0: ไม่อยู่ในที่ที่มีคนดื่มสุราด้วยหมดหรือยังครบแล้วนะคะทั้ง5ข้อเลยจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเด็กๆสามารถนำกลับไปฝึกปฏิบัติได้นะทุกคนปรบมือให้เพื่อน

0: แรกหน่อยเร็วเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนที่สองกันบ้างคนที่สองกันบ้างโอ้เขียนตัวใหญ่เลยนะคะ
1: ไม่อยู่ในที่เปลี่ยวๆคนเดียวแต่งกายถูกกาลเทศะไม่อยู่ในห้อง2ต่อ2ไม่แต่งตัวเสื้อสายเดี่ยวในที่เปลี่ยวๆไม่อยู่กับเพศตรงข้าม
0: 5ข้อครบเหมือนกันทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนคนที่2หน่อยเร็วเยี่ยมมากนะคะเชิญกลับไปนั่งที่ได้ทีนี้อาจจะมีบางคนนะคะที่ยังทำผลงานในวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรเด็กๆสามารถนำกลับไปทำในชั่วโมงว่างหรือว่านำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เห็นแล้วว่าวิธีการที่เราจะสามารถป้องกันตนเองนะคะให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีวิธีการอย่างไรได้บ้างนักเรียนก็สามารถนำวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองและไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะคะเราจะสามารถนำวิธีการเหล่านั้นมาป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นทักษะที่สำคัญนะคะที่เด็กๆสามารถที่จะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะสามารถนำไปป้องกันตนเองได้จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องของทักษะในการหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนั่นก็คือสมุดจดบันทึกนะคะครูปลายทางสามารถเตรียมแผนการสอนล่วงหน้านะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิเชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนำไปปรับใช้นะคะและก็นำไปป้องกันตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
2: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แม่สงการมา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: 7วันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนนึงจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีส่วนง่ายมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องครูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับโอ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: โอ้โดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออกค
0: ่ะไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี้
2: เขาเดินถังน้ำลากค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะนี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะ
1: ผมว่าในหลับแน่เลยครับเอ้ยหลับในครับ
0: ในหลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: เขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
2: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะนั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ
3: วิตามินค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักเ ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ในข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถบอกและอธิบายการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนจะมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพการปฏิบัติตนการกระทำตนอย่างไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้ค่ะนักเรียนลองช่วยกันพิจารณาภาพนี้สิคะว่าภาพนี้เป็นภาพของนักเรียนกำลังทำอะไรคะตัวแทนกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่าจากภาพเป็นภาพของการปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ย
1: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: ทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเชิญนั่งนะคะเป็นภาพของการทำบุญตักบาตรแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญใดคะสามารถทำบุญตักบาตรในวันสำคัญใดบ้างเอ่ยวันเข้าพรรษาวันอะไรอีกคะนักเรียนวันไหนเอ่ยวันมาฆบูชาวันอะไรอีกคะวันสำคัญของไทยใช่ไหมคะมีการทำบุญตักบาตรอาจจะเป็นการทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาก็ได้หรือจะเป็นวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้นะคะนักเรียนอันนี้เป็นการที่นักเรียนของเรามีส่วนร่วมในวันสำคัญไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนมีใช่ไหมคะเป็นการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญของไทยต่างๆนะคะต่อไปนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพนี้ภาพต่อไปเป็นภาพการทำอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันพิจารณาภาพดังต่อไปนี้เป็นภาพการทำอย่างไรคะนักเรียนทำอะไรเอ่ยในภาพเขากำลังทำอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาร่วมกันพิจารณาภาพสิคะว่าในภาพกำลังทำอะไรเอ่ยเพื่อนเราตอบว่าตักบาตรดอกไม้ถูกไหมคะยังไม่ถูกนะคะนักเรียนลองพิจารณาภาพพร้อมๆกันว่าในภาพกำลังทำอะไรคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยในภาพเห็นอะไรคะเห็นเทียนแล้วกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะถวายอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามสิคะนักกลุ่มที่1ลองถือไมค์แล้วตอบให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางทราบสิคะว่าในภาพกำลังถวายอะไรคะนักเรียน
2: เทียนครับ
0: กำลังถวายเทียนเนื่องในวันอะไรคะนักเรียนคิดว่าเราต้องถวายเทียนเนื่องในวันอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเรามีการถวายเทียนเนื่องในวันสำคัญใดคะนักเรียน
3: เข้าพรรษาค
0: ่
3: ะ
0: ในวันเข้าพรรษานั่นเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะจากภาพนี้นะคะเป็นภาพของนักเรียนกำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษานั่นก็คือการถวายเทียนพรรษานั่นเองและนักเรียนทุกคนชั้นป.3สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษาได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะ

0: คือการอะไรเอ่ยการร่วมกันถวายเทียนพรรษานะคะนักเรียนต่อไปภาพต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันดูพิจารณาภาพดังต่อไปนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นภาพของอะไรคะไหนเราร่วมกันพิจารณาภาพร่วมกันสิคะเป็นภาพของอะไรนักเรียนกำลังทำอะไรคะเดินอะไรเดินขบวนเพื่ออะไรคะไหนใครรู้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากในภาพเป็นการปฏิบัติตนอย่างไรคะทำอะไรเอ่ย
1: เด
0: ินขบวนไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่ากำลังเดินขบวนเนื่องในอะไรวันอะไรเอ่ยจากภาพนะคะจะเป็นภาพของการเดินขบวนเทิดพระเกียรตินะคะในวันเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะคะนักเรียนเป็นการเดินขบวนเทิดพระเกียรตินะคะภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคะไหนใครทราบบ้างยกมือสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะจากภาพเป็นกิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมจิตอาสาครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาเก่งมากเชิญนั่งนะคะในภาพกำลังทำอะไรคะมีการทำอะไรในกิจกรรมคือมีการทำขนมแจกจ่ายกับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เช่นกันนะคะก็คือวันที่28กรกฎาคมในเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะนักเรียนเป็นกิจกรรมจิตอาสาและนักเรียนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆด้วยในกิจกรรมจิตอาสานะคะก็มีการทำกิจกรรมขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำขนมไทยเพื่อแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะภาพต่อมานอกจากมีการทำขนมไทยแล้วก็มีการศิลปะระบายสีเป็นงานสร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมมารยาทไทยหรือกิจกรรมหมอภาษาใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่แต่ละโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญดังกล่าวนะคะนักเรียนต่อไปนะคะวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันยกมือตอบคำถามได้นะคะว่าวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะขอกลุ่มละ1คำตอบได้ไหมคะในวันนี้วันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างคะกลุ่มที่1ค่ะ
3: วันมาคะบูชาค่ะ
0: วันมาคะบูชาเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้าง
4: วันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษาเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างคะ
5: วันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาเก่งมากค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นเงียบเสียงนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างคะ
6: วันรัฐธรรมนูญค่ะ
0: วันรัฐธรรมนูญเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักมีวันอะไรบ้างเอ่ย
7: วันวิสาขบูชาค่ะ
0: วันวิสาขบูชาเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบวันอะไรกันเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าหรืออาจจะแตกต่างกับเพื่อนๆต้นทางนะคะซึ่งวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักก็มีมากมายหลากหลายวันอาจจะเป็นวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาหรือเป็นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันสงกรานต์ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่นักเรียนรู้จักทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะและวันสำคัญหมายถึงอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีวันสำคัญแล้ววันสำคัญเนี่ยหมายถึง

0: ถึงอะไรวันสำคัญกำลังจะบอกอะไรกับพวกเราคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยอ่ะตัวแทนกลุ่มที่1ถือไมค์แล้วตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบสิคะว่าวันสำคัญหมายถึงอะไรตามความคิดของนักเรียนหมายถึงอะไรคะ
1: วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีตครับ
0: เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีตเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะซึ่งวันสำคัญนะคะนักเรียนเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ทำไมคะเกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีตนะคะได้แก่วันสำคัญของชาตินะคะมีวันสำคัญของชาติวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์วันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะคะและในวันสำคัญเหล่านี้ทำไมคะบางวันรัฐบาลนะคะได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะอย่างเช่นวันวิสาขบูชาวันจักรีวันฉัตรมงคลคุณครูขอถามว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติหรือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเกี่ยวกับศาสนาคะนักเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับศาสนานะคะในวันวิสาขบูชาต่อมาวันจักรีวันจักรีเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติหรือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเกี่ยวกับศาสนาคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองต่อไปแล้ววันฉัตรมงคลล่ะคะนักเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยวันฉัตรมงคลเกี่ยวข้องกับชาติหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเกี่ยวข้องกับศาสนาคะ
2: ชาติ
0: วันฉัตรมงคลเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันเหล่านี้รัฐบาลประกาศวันอะไรคะซึ่งวันเหล่านี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์มีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์วันแรกได้แก่วันอะไรเอ่ยไหนอ่านพร้อมๆกันสิคะวันพ่อแห่งชาติแล้ววันพ่อแห่งชาตินักเรียนมีส่วนร่วมหรือนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: ไหว
0: ้พ่อไหว้พ่อนำดอกอะไรไปไหว้คุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติคะตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะนำดอกพุทธรักษานะคะซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาตินะคะนำไปไหว้คุณพ่อหรือผู้ปกครองของเรานะคะมีการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรต่างๆนะคะต่อไปวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีการปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ยในวันนี้เรามีการปฏิบัติตนอย่างไรคะมีกิจกรรมใดบ้างเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมอะไรเอ่ยที่ในแต่ละโรงเรียนมีการทำกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมจิตอาสานั่นเองนอกจากมีกิจกรรมจิตอาสาแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกคะมีกิจกรรมอะไรอีกเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะนอกจากมีจิตอาสาแล้วมีการทำบุญตักบาตรได้นะคะต่อไปเรามาดูวันต่อไปกันเลยนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมคือทำอะไรบ้างเอ่ยเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรบ้างทำบุญตักบาตรหรือเป็นวันแม่แห่งชาตินำดอกไม้ดอกอะไรคะดอกมะลิไปกราบคุณแม่ไปไหว้คุณแม่นะคะต่อไปเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็มีการทำบุญตักบาตรหรืออาจจะเป็นการจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยได้นะคะและนักเรียนก็สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆได้ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเก เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์นั่นเองต่อมาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาไหนเราลองคิดกันสิคะว่าวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนามีวันอะไรบ้างมีวันวิสาขบูชาวันอะไรอีกคะวันเข้าพรรษาวันอะไรอีกวันอาสาฬหบูชาและวันอะไรอีกคะวันอะไรอีกเอ่ยอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะคะได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานะคะและวันเข้าพรรษานะคะซึ่งวันต่างๆเหล่านี้เรามีการปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียนเรามีการทำบุญตักบาตรหรือแม้แต่ในกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่นักเรียนนำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมาร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนในการตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพรรษาวันเหล่านี้เป็นวันหยุดราชการไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะเป็นวันหยุดราชการนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรได้นะคะต่อไปเป็นคำถามคำถามนะคะเมื่อถึงวันสำคัญของชาติชุมชนหน่วยงานต่างๆนะคะได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมขึ้นเพื่ออะไรคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ยพอถึงวันสำคัญต่างๆเมื่อสักครู่นี้วันสำคัญหมายถึงอะไรเราทราบแล้วใช่ไหมคะวันสำคัญหมายถึงการรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะต่อมาเมื่อถึงวันสำคัญของชาติชุมชนหน่วยงานต่างๆก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่ออะไรคะคุณครูถามว่าจัดกิจกรรมขึ้นเพื่ออะไรเอ่ยในใครทราบบ้างคะอ่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะนักเรียนคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะเมื่อถึงวันสำคัญของชาติชุมชนหน่วยงานต่างๆได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมขึ้นเพื่ออะไรคะนักเรียน
1: เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักครับ
0: เป็นการกระตุ้นหรือเตือนให้ประชาชนนะคะได้ตระหนักถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้นๆเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันว่าในวันสำคัญเมื่อถึงวันสำคัญของชาตินะคะรัฐชุมชนหรือหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเตือนให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญหรือเห็นความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้นๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นๆด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าในวันสำคัญดังกล่าวเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนหรือพวกเราทุกคนเช่นกันเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะต่อมานะคะแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยคะนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือร่วมกันตอบคำถามได้นักเรียนลองคิดไปพร้อมๆกันสิคะว่าเมื่อถึงวันสำคัญเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะกลุ่มที่3เมื่อถึงวันสำคัญนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยคะ
3: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: มีการทำบุญตักบาตรนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะอาจจะเป็นทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันสำคัญของไทยด้วยนอกจากทำบุญตักบาตรมีอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยคะ
4: การเวียนเทียนค่ะ
0: มีการเวียนเทียนใช่ไหมคะเก่งมากนั่นก็คือการที่เรามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนามีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมีการฟังธรรมมีอะไรอีกเอ่ยกลุ่มที่5คะนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยคะ
5: วันพ่อแห่งชาติครับ
0: เมื่อถึงวันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญของไทยไหมคะเป็นไหมคะเป็นแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันพ่อแห่งชาติคะ
5: นำดอกพุทธรักษามาไหว้พ่อครับ
0: นำดอกพุทธรักษาไปไหว้คุณพ่อเก่งมากเชิญนั่งนะคะนี่ก็คือเป็นการมีส่วนร่วมของ

0: ก็จะอาจจะเป็นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนนะคะหรือแม้แต่กิจกรรมจิตอาสาได้ไหมคะนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาได้ไหมเอ่ยได้นะคะเรามีจิตอาสาอะไรได้บ้างคะเช่นการ
1: เก
0: ็บขยะได้นะคะเป็นการจิตอาสาหรือช่วยคุณครูถือของช่วยเหลือเพื่อนช่วยบอกการบ้านเพื่อนได้ไหมคะช่วยแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีก็ถือว่าเป็นจิตอาสาเช่นกันนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งอ่าเงียบเสียงแล้วฟังนะคะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะในดูพร้อมๆกันแล้วอ่านพร้อมๆกันด้วยเสียงดังฟังชัดสิคะภาพแรกคือการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากมีการทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกคะมีการทำอะไรเอ่ยมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้วยนะคะจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะเป็นหน่วยงานชุมชนหรือโรงเรียนที่จัดกิจกรรมขึ้นแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมไหมคะมีไหมคะนักเรียนทุกคนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนะคะต่อไปนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกันเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคะจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีการทำกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคะจุดเทียนชัยถวายพระพรเช่นกันนะคะซึ่งหน่วยงานที่สำคัญชุมชนหรือแม้แต่โรงเรียนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นแล้วนักเรียนก็สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันแรกคือวันอะไรเอ่ยวันมาฆบูชาแล้วเรามีส่วนร่วมอย่างไรคะวันมาฆบูชาเรามีส่วนร่วมอย่างไรคะมีการทำบุญตักบาตรแน่นอนมีอะไรอีกฟังธรรมมีอะไรอีก
1: เว
0: ีย
1: นเท
0: ีย
1: น
0: มีอะไรอีกมีไหมคะเรามาดูกันเลยในวันมาฆบูชานะคะที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนานั่นก็คือการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใครเคยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบ้างยกมือเก่งมากนะคะส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจจะไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่สามารถทำอะไรคะสามารถน้อมรำลึกได้นะคะต่อไปนอกจากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วมีอะไรอีกมีการคัดฟังธรรมรักษาศีล5ไหนใครเคยเข้าวัดบ้างคะเข้าวัดเพื่อฟังธรรมเพื่อรักษาศีล5นะคะเก่งมากเอามือลงค่ะต่อมานะคะมีการเวียนเทียนในใครเคยเวียนเทียนบ้างเอ่ยเก่งมากนะคะการเวียนเทียนกี่รอบคะนักเรียน3รอบเพื่ออะไรคะเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เก่งมากนะคะแสดงว่านักเรียนยังจำได้นะคะต่อไปวันมาฆบูชาแล้วมีวันอะไรคะวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาการมีส่วนร่วมของนักเรียนก็เช่นกันนะคะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะนักเรียนมีการเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล5มีการเวียนเทียนเช่นกันนะคะต่อไปเป็นวันวิสาขบูชา

าขบูชาก็เช่นกันเลยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล5และมีการเวียนเทียนไหมคะมีการเวียนเทียนเช่นกันนะคะต่อมาที่แตกต่างคือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเรามีการปฏิบัติตนอย่างไรหรือนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรในวันเข้าพรรษาคะทำบุญตักบาตรมีการตักบาตรดอกไม้ด้วยในวันเข้าพรรษาที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของประเพณีตักบาตรดอกไม้ใช่ไหมคะและมีการทำอะไรอีกคะแห่เทียนพรรษานอกจากการแห่เทียนพรรษาแล้วมีการในใครทายถูกคะมีการถวายเทียนพรรษาและการถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษาการเข้าพรรษากี่เดือนคะนักเรียนเป็นเวลากี่เดือนเอ่ยไหนใครจำได้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นเวลา3เดือนเก่งมากนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อดังนี้คือวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันสงกรานต์พร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งคุณครูขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเพื่อออกมารับแผนผังความคิดออกมาเลยค่ะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้แผนผังความคิดไปแล้วในแผนผังจะมีวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันสงกรานต์นักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะปรึกษากันเบาๆค่ะนักเรียนนักเรียนลงมือทำได้เลยเขียนเลยวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันเกี่ยวกับอะไรเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูบอกเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ต่อมาวันสงกรานต์เกี่ยวกับอะไรวันสงกรานต์เกี่ยวกับอะไรคะ

2วันนี้ต่อมาฟังต่อค่ะวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับอะไรคะประเพณีและวัฒนธรรมเก่งมากอ่านต่อมาฟังต่อนะคะวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับอะไรศาสนาเก่งมากอ่านเขียนลงไปค่ะทำได้ไหมคะเกี่ยวข้องกับชาติถูกต้องชาติและอะไรและพระมหากษัตริย์ทั้ง2วันเลยนะคะต่อมาวันสงกรานต์เกี่ยวกับอะไร

0: ะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรประ
1: เพณี

และวัฒนธรรมอาเขียนเลยวันสงกรานต์เขียนก่อนเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับประเพณี

0: เขียนแบบไหน
1: ไปต่อไปดูวันสองวันข้างล่างนี้คือวันอะไรคะคือวันอะไรคะวันมาค

ิดหนังสือดูค่ะ

หรือยัง

แบ่งกั

ไม่เจอว่ายังไง

นักเรียนเงียบเสียงกลุ่มไหนเสียงดังแสดงว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนดูกลุ่มที่5สิคะมีไหมคะเขียนลงไป

ำบุญตักบาตรอาก่อเจดีย์ไซน์ดอเด็กสระอียอยักษ์ดอกระลันแล้วทำอะไรอีกทำบุญตักบาตรเกี่ยวข้องกับอะไรกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนั่งลงให้เรียบร้อยวันสำคัญเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรวันวิสาขบูชาเกี่ยวกับศาสนาเขียน

0: ัวแทนกลุ่มที่5ออกมา2คนค่ะมานำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาร่วมกันดูพร้อมๆกันนะคะว่าเพื่อนของเราในกลุ่มที่5จะมีส่วนร่วมอย่างไรในวันสำคัญของไทยถ้าพร้อมแล้วออกมาเลยค่ะคนหนึ่งถือแล้วคนหนึ่งอธิบายให้เพื่อนฟังทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถือให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะที่เหลือเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งลองฟังเพื่อนนำเสนอสิคะว่าวันแรกเป็นวันอะไรเอ่ย
1: วันพ่อแห่งชาติค่ะ
0: วันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: ชาติค่ะ
0: ชาติและอะไรคะและพระมหากษัตริย์แล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรเอ่ยที่นักเรียนเขียนมาลองบอกให้เพื่อนๆทราบสิคะ
1: ไหว้พ
0: ่อมีการไหว้พ่อมีการทำอะไรอีกคะ
1: ถวายพระพร
0: ถวายพระพรลำดับต่อไปเป็นวันอะไรคะ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาติเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย
1: ชาติ
0: เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์เรามีส่วนร่วมอย่างไรคะ
1: นำดอกมะลิไปไหว้แม่ค่ะ
0: นำดอกมะลิไปไหว้คุณแม่นะคะต่อไปวันต่อไปเป็นวันอะไรคะ
1: วันสงกรานต์ค่ะ
0: วันสงกรานต์เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: ประเพณีและวัฒนธรรมค่ะ
0: เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยค่ะ
1: เล่นน้ำค่ะ
0: มีการเล่นน้ำมีการส่งน้ำพระไหมคะมีการส่งน้ำพระแล้วในวันสงกรานต์เราสามารถทำอะไรได้อีกคะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันต่อไปล่ะคะนักเรียน
1: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย
1: ศาสนา
0: เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรคะ
1: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: ทำบุญตักบาตรหมดหรือยังเอ่ย
1: เวียนเทียน
0: มีการเวียนเทียนด้วยนะคะต่อไปล่ะคะวันอะไรคะ
1: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: ศาสนา
0: เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วนักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะ
1: เวียนเทียนค่ะ
0: เวียนเทียนหมดหรือยังเอ่ยมีการทำอะไรอีกคะ
1: ทำบุญตักบาตร
0: ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนที่เหลือเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนค่ะวันที่1ใช่ไหมคะเป็นวันพ่อแห่งชาติเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะนักเรียน
1: ชาติและพระมหากษัตริย์
0: เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์นะคะแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรเอ่ย
1: นำดอกพุทธรักษาไปไหว้พ่อค่ะ
0: นำดอกพุทธรักษาไปไหว้คุณพ่อนะคะต่อไปวันสำคัญต่อไปล่ะคะเป็นวันอะไรคะ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: เป็นวันแม่แห่งชาติมีความเกี่ยวข้องกับ
1: ชาติและพระมหากษัตริย์
0: ชาติและพระมหากษัตริย์แล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรคะ
1: นำดอกมะลิไปไหว้แม่ค่ะ
0: นำดอกมะลิไปไหว้แม่แล้วมีการถวายพระพรไหมคะในวันนี้มีไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะแล้ววันต่อคะวันอะไรคะ
1: วันสงกรานต์ค่ะ
0: วันสงกรานต์เกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย
1: ประเพณีและวัฒนธรรม
0: เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรคะ
1: ส่งน้ำพระ
0: มีการส่งน้ำพระเก่งมากวันต่อไปค่ะวันอะไรคะ
1: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชาเกี่ยวข้องกับ
1: ศาสนา
0: เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะ
1: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: ทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายคือวันอะไรเอ่ย
1: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับ
1: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนานะคะแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรคะ
1: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: มีการทำบุญตักบาตรมีการเวียนเทียนไหมคะนักเรียน

0: มีการเวียนเทียนด้วยเก่งมากเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนั่งตัวตรงนักเรียนก็ได้มีการช่วยการแสดงความคิดเห็นในการเขียนแผนผังการมีส่วนร่วมในวันสัมปายนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนไปทำการบ้านในใบงานที่4นะคะนักเรียนในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยนะคะซึ่งคำชี้แจงในใบงานที่4นะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนในหน้าที่73นะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนสืบค้นและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยค่ะโดยเติมวันที่และเดือนลงไปในช่องว่างรวมทั้งบอกความสำคัญที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนสามารถนำกลับไปเป็นการบ้านในการสืบค้นหาข้อมูลได้นะคะและนำกลับมาส่งคุณครูในครั้งต่อไปนะคะการบ้านจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในวันสำคัญของไทยนะคะซึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆนะคะจึงจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญนะคะและระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในวันนั้นๆด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่นะคะนักเรียนเรื่องบุคคลสำคัญในครอบครัวส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่1ค่ะในเรื่องบุคคลสำคัญในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนออกความเคารพ

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: นั่นตัวอะไรนะ
1: หลังจะร่วงลงมาแล้ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและชาย
1: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
4: สำเร็จใช่โย
3: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
5: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
3: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
3: ฮะจริงจริงเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
6: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานส

0: ใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คุยสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร
4: ์โอ้โหไม่เคยได้ยิน
3: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ด็อปเลอร์
0: ไม่ใช่ด็อปเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวลองเดาสิ
3: หมอยังเล็กอยู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
6: ที่ผมให้ไม่ได้นะท่านเราอยู่นะเกี่ยวยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค
0: ่ะงั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าคร
2: ับได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆ ดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคนี่อาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างนึงเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาล่ะครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูงค
5: ือเหมือนมันต่ำลงนิดน
0: ึ
5: ง
0: ต่ำลงนิดนึง
3: มันเสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
3: คำว่า
5: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไรส
0: ัก
5: อย่าง
0: อ๋อโอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
3: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
3: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต่ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอเคทุกคน
5: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย์
0: ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
3: ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
3: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
3: ส
0: ังเกตอีกครั้งแล้วผิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
2: ่ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์หรือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้ลักษณะเหมือนทำงานฝีมือกันสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้ เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะและอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้และอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี
7: ้
0: ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี้ไว้ได้
3: แล้วมันทำอะไรได้
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
5: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
2: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
5: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได
2: ้ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได้
0: เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
3: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้เป็นอ
5: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้
5: อาจารย์เหวี่ยงเลยแล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักรซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อนแล้วอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
5: เขาตั้งชื่อจักรจันทร์เพราะเสียงมันเหมือนจักรจันทร์เหรอครับ
0: ทุกคนสังเกตเสียงดีทุกคนสังเกตอะไรไหม
5: เร็วข
0: ึ้
5: นเส
0: ีย
5: งจะสูงขึ้นเหมือนเมื่อก
0: ี้
5: เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
3: ได้คร
0: ับ นะ
3: จักรดันจักรดันจักรดัน
0: โอเคไหม
3: ไม
0: ่
3: โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
3: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช
3: ้
0: ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
3: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: แล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
3: ฮะ
5: คืออาจารย์จะหมุนไปมา
0: ใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนเอานะเริ่มเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
5: อ๋อมันบอกว่า
3: วิววิ
0: วเร็วขึ้น
3: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
5: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะบอกว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
3: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำโพงวิ่งหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
5: มันจะดังกว่า
3: ถ้าเกิดสูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตที่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดี
3: ๆอ๋อตอนเข้าแหลมก็ออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
5: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเลอร์นั่นก็คือในจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
5: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
3: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
7: จ
0: ักรจันทร์เราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีวอวีวอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเล่นดีๆเป็นจังหวะวีวอวีวอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเปอร์
2: ปรากฏการณ์ดอปเปอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ดอปเปอร์แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมออกัสก่อนเลย
3: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
3: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลดีมากครับถึงยัง
5: กำลังจะตอบรถพยาบาลเลยครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงมันจะแหวมนะอีอ๋ออีอ๋อแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะอีอ๋อเนาะ
5: ผมเห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนๆไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่าง
5: รายการเราไม่ได้ออกแน่นะคร
0: ับโอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยงงแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
3: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่ดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
3: สนใจ
0: สนใจแล้วทำไงดีไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่มอมะมอมะหิดอน
0: เมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
3: อยู่ที่มอมะหิดอน
0: มอมะหิดอนนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลองไม่ปูไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยนะที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่าทําเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัชเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้างครับ
0: หลักๆก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียน
0: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูธออร์เคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
1: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: น้องการ์ต
2: ได้บ้างค่ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทัวร์นิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
2: ดับเลอร
3: ์ดับเลอร
1: ์
3: ดับเลอร์เอฟเฟกต
1: ์นี่พี่เกลรู้จักดับเลอร์เอฟเฟกต์แล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะโอเคแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่คราวนี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่

0: ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขนาดที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยางนี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไง
1: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมอ่ะ
2: การทดลองต่อไปเราจะทำการทดลองด้วยกัน2รอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
0: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: รถแข่งโอเคเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันจะแง่อย่างงี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเลย
1: แต่ว่าคนละรี่ด้วย
0: คนละรี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ Doppler effect ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
2: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทําเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทําการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
2: คร
0: ับ โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กําเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้จันฟังสิโอ้โหทุกคนพร้อมกันเลยเอาพี่ใหญ่พี่ออกัสก่อน
3: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
0: เอาเยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
3: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
3: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
3: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: โอเคพี่ถึงยัง
1: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
4: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
4: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื้อ
4: แต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
4: เสียงมันจะสูงครับ
0: อื้อถูกต้องเยี่ยมยอด
4: เหมือนที่พี่ออกัสว่าเลย
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลยสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนพวกเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
1: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้มันสามารถบินในที่มืดได
3: ้ไม่รู
0: ้
3: ค่ะ
0: ก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหม
3: ค
0: ราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
1: อ๋ออาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
4: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค่ะ
0: โอ้เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
4: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
4: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงจะตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในครั้งข่าวมันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
1: แล้วคนทําได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอส

0: เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่เอ๊ะพวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างมั้ย
1: เรียนนะคะ
0: เคยมั้ยอันนี้น้องมอสต้องถามก่อน
1: เป็นเรียนลึกถึงจักรวาลอื่นๆ
0: อ๋อโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรงี้มั้ย
1: ใช
0: ่อ๋อคือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
1: เป็นระเบิดครั้งใหญ
0: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากําลังขยายตัวอยู่เนี่ยรู้มั้ยว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทําไมมันถึงกําลังวิ่งออก
1: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากําลังทําเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราก็ต้องทําอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการงี้สมมุติว่าจะมีดาวดวงนึงสมมุติดาวดวงเนี้ยมันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่า1โอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยๆเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกมั้ยแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกําลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
2: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: และแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกก็ที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ดีค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: เล่นทุกเครื่องเลย
1: เราว่าเล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่แล้วก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
4: กติกาคืออะไรหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
3: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบทอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
4: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับ
1: เป็นไงครับ
0: เดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นcompressor chorus อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี delay reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุย
1: สวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์

โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectrasonic Steinberg ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinbergหรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นนะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI Track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ Preset ขึ้นมา1อันนะครับเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันหนึ่งสแตนดาร์ดอันหนึ่งไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับไปกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์บาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

ก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hylion Sonic Hylion Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hylion Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hylion 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับ string 1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปึ๊บแล้วลองเขียนดู

เขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hi-Leon เลยครับเห็นไหมฮะ Hi-Leon เลย Channel ที่2ครับเมื่อ Channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น Channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่า Sin Bass รอได้เลยครับ Sin Bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะสบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าไทเลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตล์เบิร์กให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพดช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrock นะครับ Retrock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผม

ใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามเป็ดนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซ็ตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Steinberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซ็ตมาสักอันนึงโหลดพรีเซ็ตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาครับคัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับTransformer อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรPitch ShifterครับPitch Shifterเป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Artist Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นไงนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับGroup Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก

0: ิตมากมายนะครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
1: เป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รสชาติเนี่ยมันจะช่วยกำกับการกินของเราถ้าเมื่อไรเราทานอาหารอร่อยเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะยิ่งกินได้เยอะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดรสชาติไม่ถูกใจเรานะคะเราก็ไม่รับประทานอาหารการทำงานของการรับรู้รสชาติก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ2ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวรับนะคะซึ่งอยู่บริเวณลิ้นกับส่วนที่2ก็คือการตีความที่ระดับสมองสมมติเราทานอาหารที่มีรสหวานนะคะมีน้ำตาลอยู่น้ำตาลเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่บริเวณของปุ่มรับรสซึ่งตัวรับเนี่ยมันก็จะมีตัวรับจำเพาะนะสำหรับรสชาติต่างๆมีทั้งหมด5รสชาตินะคะรสชาติที่1ก็คือในเรื่องของรสหวานนะคะรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวแล้วก็รสกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมก็คือรสอูมามินั่นเองสัญญาณรสเนี่ยจะรวมตัวกับสัญญาณของประสาทสัมผัสตัวอื่นแล้วก็ไปที่สมองอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความจำตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสหวานและรสหวานนี้เป็นรสหวานที่พอดีแล้วแล้วก็รวมความไปถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยากจะกินอีกหรือไม่อยากกินอีกก็งานวิจัยที่ได้ทำนะคะก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้รสชาติในผู้สูงอายุไทยเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุญี่ปุ่นเพราะว่าเราสนใจว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะจืดเนี่ยที่คนไทยเราเนี่ยทานรสค่อนข้างจัดก็เลยได้มีการร่วมมือนะคะกับทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุนะคะประเทศญี่ปุ่นทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุเนี่ยเป็นศูนย์ในการวิจัยในเรื่องของการรับรสมาเป็นเวลานานในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีงานวิจัยแบบนี้นะคะก็เลยเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นจุดสำคัญน่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะถ้าดูสถิติในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า NCD โรคเบาหวานก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะคะโรคความดันโลหิตสูงก็ดีนะคะเบาหวานเนี่ยมีรายงานวิจัยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคน้ำตาลซึ่งการบริโภคน้ำตาลมากเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับการรับรู้รสนะคะยิ่งถ้าระดับการเริ่มรับรู้รสหรือ threshold ของเราเนี่ยสูงนะคะก็แปลว่าเราต้องยิ่งเติมน้ำตาลเยอะเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยว
1: งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทำวิจัยเปรียบเทียบโดยเริ่มต้นจากการรับอาสาสมัครในประเทศไทยจำนวน90คนและในประเทศญี่ปุ่นอีก90คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง2ประเทศจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1คือการทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการกินและการปรุงอาหารรวมทั้งมีการจดบันทึกอาหารที่รับประทานเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่2คือการตรวจวัดระดับการรับรู้รสชาติโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Filter Paper Disc
0: เทคนิค Filter Paper Disc เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนะคะ

0: แล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะข้อดีของเทคนิคนี้คืออะไรนะคะก็คือจะสามารถตรวจเป็นจุดๆได้นะคะสามารถตรวจได้ทั้งบริเวณด้านหน้าของลิ้นแล้วก็ด้านหลังของลิ้นเราจะมีสารที่ให้รสชาติต่างๆมีระดับความเข้มข้นตั้งแต่1จนถึง5ระดับจากนั้นเนี่ยเราจะเอากระดาษกรองหยดสารทดสอบเนี่ยลงไปนะคะโดยที่จะเริ่มจากระดับต่ำสุดก่อนแล้วก็เอาไปแตะบนลิ้นของอาสาสมัครแตะไว้3วินาทีแล้วเราก็เอาออกแล้วค่อยกลืนน้ำลายก็คือเกิน3ถ้าตรวจแล้วคนไข้ได้4หรือว่าได้5นะคะเขาจะถือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาการรับรู้รสชาติแล้วก็จะต้องตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะหรือมีความผิดปกติของระบบประสาทหรือเปล่านะคะแต่บ้านเรานะคะค่าเฉลี่ยเบื้องต้นออกมาเนี่ยคืออยู่ประมาณ4นะคะสำหรับรสชาติหวานขมเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะในขณะที่รสกลมกล่อมของเราออกมาประมาณ5ก็คือสูงมาก
1: งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือคนไทยมีระดับการรับรู้รสชาติที่สูงเกินค่าปกติเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยมีอัตราการป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งปัญหาของปุ่มรับรสที่มีระดับของการรับรสชาติที่สูงยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอีกด้วย
0: ผู้ป่วยนะคะที่มีเทรชโฮลด์สูงก็คือเหมือนระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยพูดง่ายๆคือปกติเขารับรู้รสไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอได้รับรังสีรักษาอีกเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สูญเสียการรับรู้รสเนี่ยเร็วกว่าคนที่ปกติกินจืดยกตัวอย่างก็คือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะที่รับรังสีรักษานะคะเกือบ 100% เลยนะคะถ้าเกิดว่ารังสีที่ได้รับเนี่ยกระทบกับลิ้นนะคะเกือบ 100% จะมีปัญหาเรื่องสูญเสียการรับรสชาตินะคะบางรายเนี่ยสูญเสียหมดทุกรสชาติเลยก็ทานอาหารไม่อร่อยก็จะน้อยลงนะคะพอทานอาหารน้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะคะก็เกิดภาวะทุพโภชนาการตามมาอีกนะคะซึ่งภาวะทุพโภชนาการตรงนี้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะพอร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นผลให้คนไข้ต้องหยุดการรักษาการตอบสนองต่อการรักษาก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณหมอสั่งให้ต้องหยุดชะงักการรักษาเลยนะคะแล้วก็มาให้ซัพพอร์ตให้อาหารทางสายหรืออะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตหรือให้สภาวะโภชนาการเนี่ยกลับดีขึ้นมาผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมนะคะในเรื่องของระดับการเริ่มรู้รสชาตินะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของคนไทยในเรื่องของการบริโภคค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตาม

0: ังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ําและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ําจะมีลักษณะของรากและลําต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลําต้นต้องการดินปริมาณน้ําและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดมากขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผม

สวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

น่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นใครใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอเราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่งพี่โ
14: ยอันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
15: แบบว่าอันตรงนี้มันใบ
14: ห
15: ม
14: ่อน
15: แต่ละ
14: ลูก
15: นะอันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
14: อันนี้ก็ไม่ได้
15: ครับอันนี้ก็ไม่ได้
14: แกไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: องสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อาลิวขอทำ
3: ต่อไปมาหั่น
0: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทนึงที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ

0: นี่ระวัง
1: ค่อยค่อยค่อยค่อยนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: อ้าวพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แหละไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากนอนใหม่นะ
1: สิบแล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การช่างวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้านั้น
3: มีต้นไม้อีก1ชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับ

0: ีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
1: เย้เพื่อนๆหาพลาสติกมาครบแล้วดูสิอันเนี้ยใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ครูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
2: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฟักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
3: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: นะ
0: ไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็ก
7: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:00 น.

0: 55นาทีและเวลา12นาฬิกา25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
2: นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถ
2: ุงทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็จะทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคลาวหรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
2: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
2: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้
4: น
2: 315ถุงเนี่ย
4: ครับ315ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: เป๊ะเลยครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
2: ม
4: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
4: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
4: ตัวกินไฟครับ
2: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
4: ค่
2: าใช้จ่ายขึ้นทันที
4: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
2: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เบาสบายสบาย
4: เป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
2: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
4: ครับ
2: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Fall.
1: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่าCleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย
2: ค
3: นภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

0: นะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
0: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหนะว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี่ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะนะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: แล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า Dust Monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชั่น2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
2: ผ่านไซโครนนะครับสําหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม

0: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
0: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
2: บวกกับก่อการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
2: เวอร์ชั่น2นี่อยู่
0: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
2: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
2: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
2: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
2: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
2: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: เนาะนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเข้ามาเสนอเลย
2: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
2: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทยคร
0: ับ
2: ผม
0: นะฮะว่าง่ายเป็นตัวเชื่อมระหว่างการ
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับเวอร์ชั่น1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
2: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้การใช้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
2: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
2: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
2: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
2: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะ
2: ครับ
0: สำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
2: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
2: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
2: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ต้องให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
2: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
2: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
2: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ เป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝน

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอทกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตา

0: ังเกินไปแล้วน้องนิว
1: จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
2: โหปวดอารมณ์ล็อกเลยอ่ะพี่นายอ่ะ
3: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
3: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์ไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
4: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
1: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
4: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
1: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
5: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
4: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
1: และหลักการส

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบนะแบบแต่เป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพละว่าเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบมั้ยเนี่ยเงียบมั้ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพราะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีสคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหาก
5: โหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ย
4: จริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี
5: ้โห
4: เห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ
4: ใช่กีต้าร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันเพราะกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและถนัดกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
0: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๋อ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
1: อ้าว
7: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
8: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
8: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่เวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
1: เก่งจังเลย
0: แล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
8: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
9: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
10: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
8: ตอนเริ
10: ่
8: มแรกเน
10: ี่
8: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเรเรเ
0: ลต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นได้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมา

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแสนสดใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกลิ่นอะไรกันนะเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะ
2: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
1: เอ้ยแหวะไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
3: ไปเลย
4: ไหวตรงนั้น
1: ว้าวย่อ
5: กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกจานช้อนซ่อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่กำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับ

0: ขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจากที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่สิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลยและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
3: ของผมได้มาเยอะเลยครับไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่ครับท่าน
2: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
3: ครับผม
4: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
2: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานเรา
4: ครับผม
5: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
2: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่าฮ
6: ่าไอ้พวกเรา
7: ปุ๊บไปเลยครับไปเลยชู้ชู้ครับ
5: ขยะก็เอามาทำประโยชน์ได้เป็นพายเรือได
2: ้ฮะเจ้าพวกแมลงนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเนี่ย

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

เห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองสร้างเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับน้องๆและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

0: ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งอันตรายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหนองเซปหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระมัดระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมาถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
0: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ละครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำกลับมาใช้ใหม่ก็ยากแต่ว่าไม่เป็นพิษนะครับขยะพวกนี้ก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารต่างๆที่มีการปนเปื้อนเศษอาหารเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองห่อขนมโฟมหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารครับถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับ เมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและ

0: ถุงผ้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซักหรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
1: เล็กมือกันหน่อยพวกเราทุกคน
2: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
3: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
2: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโรคใบนี้เครื่องออคโตสเปเชียลเวอร์ชัน13นี้เราจะทำการส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราต่อเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเดินเครื่องได้

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน
0: ไทยและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา

9:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช่
0: แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบกรับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ครับแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: มีเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมุติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้อลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: เ
1: ซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่านถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากนะ แม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
0: ้ต้องไปส่งไหมต้อง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

0: มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะเหมือนครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุบผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆก็จะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมวนนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับ อร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาร้านแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้ อร่อยมากครับ
1: เรียกเด็ดเอ็ดเปโร
2: ่เรื่องเด็ดเอ็ดเปโร่วันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
3: ไม่มีสักคนหนึ่งเหลือยายคนเดียวรู้เนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเราซ้ำแบกดินตอนนี้76ก็สมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือๆก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งแล้วยายก็ทำ
2: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
3: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าน้ำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
2: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
3: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป4-5รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหนียวเหนียวกะปิเลยถึงจะทอดได
2: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่ค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
3: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
2: ตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
3: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงพร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นอ่ะแล้วถึงจะขนเข้าเตา
2: ขั้นตอนการเผานี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
3: วะคืนนึงอ่ะลุมทั้งคืนอ่ะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องได้ ใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกทางนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
2: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
4: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
2: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
3: ไม่เลยห่วงมาเถอะก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
2: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะเห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
2: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงเนาะ
5: ใช่ครับ
2: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
5: เราเก็บง่าย
2: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไป
5: ไป
2: ชึบ
5: ถ้าตกน้ำตู้มาได้ฮ่า
2: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
5: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
2: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
5: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
2: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
5: มี
2: น
5: าไห
2: ม
5: เมษาน
2: ี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตรงตุ่มเขียวๆเนาะ
5: ใช่
2: อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
5: ่สมบูรณ์
2: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
5: ้ใช
2: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
5: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
2: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
5: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
2: ้โตขึ้นมาหน่อย
5: แล้วเขาก็จะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
2: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
5: ใช
2: ่อุ้ยหอมเนาะ
5: ใช
2: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
5: ทุ่ม
2: ฮะทุ่มนึ
5: งเก็บ
2: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
5: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างเนี้ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
2: อ๋อ
5: ใช้ไม่ได้แล้ว
2: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วอะ
5: มันเกสรมันเปิด
2: แล้วดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อ
5: ่
2: ะ
5: อันนี้เก็บคืนนี
2: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหมถ้าคืนน
5: ี้ใช่ๆๆพอเย็นๆเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
2: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
5: ที่
2: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
5: ไม่เกี่ยว
2: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
5: ้ใช่
2: อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าบานลงเงี้ยนะ
2: จ้ะ
5: ถ้าดอกละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
2: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
5: ใช่
2: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
5: ครับ
2: เนาะ
5: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย7ถึง800ไร่
2: 7ถึง800ไร่มีหลายอำเภอมั้ยคะหลายเขตมั้ยที่ปลูกร่วมๆกับเรา
5: แถมบางบอนภาษีเจริญ
2: กรุงเทพฯทั้งนั้นเลย
5: พัฒนา
2: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะ
6: พราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
7: ใช่ครับ
6: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
7: พอกัน
6: เพราะนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
5: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
6: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
5: า
6: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
8: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-4 หมื่นดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
6: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
5: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
6: อ
5: ัน
6: นี้มันเข้มข้นไง
5: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
6: ะ
5: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
6: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
5: อ้กลิ่นเขาจะหอม
6: ชัดเลย
5: หอมเย็นๆ
6: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
5: ็
6: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเดชอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดชอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดชอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีครับ
6: ตลิ่งสุดที่ไหน
5: ใช่ใช่
6: ย
5: ่
6: า
5: ไม่ต้องสาร
6: ที่สารที่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ

ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไป

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี

ชลบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes นี่แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอ

0: ก็ฝึกโขนไง
1: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
0: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
2: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
1: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
0: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
2: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
0: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
2: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
0: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: โ
3: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงท

0: ำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
1: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
2: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆมัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
4: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
5: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
4: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาที
1: เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนส

0: แซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
3: สวัสดีครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

0: นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดว่า
2: เฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับ
3: ไฟดับ
4: ไฟดับ
1: ไฟดับได้ยังไง
2: ยังไม่ได้เซฟงานเลย
3: ให้เตะปะ
2: พ่อ
3: จ่ายค่าไฟหรือยังไฟมาแล้ว
1: ไฟมาแล้ว
2: ชัยโยไฟมาแล้ว
3: ชัยโยไฟมา
1: แล้วไฟฟ้ามาจากไหนรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าในรูปแบบที่เราใช้กันอยู่นี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนในเมืองไทยก็เพิ่งเริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อสมัยรัชกาลที่5นี่เองโดยเริ่มจากการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษมาใช้ในวังและเริ่มต้นมีโรงไฟฟ้าแห่งแรกคือโรงไฟฟ้าวัดเลียบในปีพ.ศ. 2441ไฟฟ้าทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราขาดไม่ได้ปัจจุบันคนไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 26,598 เมกะวัตต์ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลนี้ทั้งหมดมาจากโรงไฟฟ้าในหลากหลายพื้นที่แล้วโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรไฟฟ้าสามารถผลิตขึ้นได้หลายวิธีเช่นการใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่วิธีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แรงหมุนซึ่งแรงหมุนนี้เกิดจากต้นกำเนิดต่างๆได้แก่น้ำลมไอน้ำจากการต้มน้ำและก๊าซร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแรงหมุนตัวกลางสำคัญของการผลิตไฟฟ้าประจุไฟฟ้าสามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้ขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กเพื่อให้อิเล็กตรอนในขดลวดเคลื่อนที่เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขดลวดทองแดงและแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีกังหันที่จะเป็นตัวหมุนให้ขดลวดและสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดกันแรงหมุนในโรงไฟฟ้าได้มาอย่างไรการสร้างแรงหมุนในโรงไฟฟ้าต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเข้ามาเป็นต้นกำเนิดพลังงานซึ่งก่อให้เกิดโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้แก่เราใช้ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเราเรียกโรงไฟฟ้าแบบนี้ว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหรือ gas turbine อีกวิธีคือการต้มน้ำในหม้อน้ำเพื่อให้ไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเราเรียกโรงไฟฟ้าแบบนี้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือ thermalเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นจึงได้นำการผลิตไฟฟ้าโดยการเผาเชื้อเพลิงมาทำงานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าโดยการต้มน้ำในหม้อน้ำเราเรียกโรงไฟฟ้าประเภทนี้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหรือ Combined Circle โดยการนำก๊าซร้อนที่เหลือใช้จากการหมุนกังหันมาผ่านหม้อน้ำเพื่อต้มน้ำให้เกิดไอน้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งซึ่งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนี้จะใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงส่วนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนก็จะใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่น้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมนับล้านๆปีและสามารถหมดลงได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราจึงจำเป็นต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากทรัพยากรอื่นๆด้วยพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดซึ่งนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆตัวอย่างของพลังงานทดแทนได้แก่พลังงานชีวมวลคือพลังงานที่ได้จากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นแกรบกากอ้อยฟืนหรือขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้ความร้อนในการต้มน้ำซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าทำได้โดยใช้แรงดันของน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำปล่อยเข้าไปเป็นแรงหมุนกังหันเพื่อส่งไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งข้อดีของพลังงานจากน้ำคือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากและใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดนอกจากนี้เราสามารถใช้พลังงานจากลมเป็นแรงหมุนใบพัดของเครื่องกังหันไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการอื่นๆอย่างการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลังงานเพื่อชีวิตจากเชื้อเพลิงที่มีอยู่หลากหลายนี้เราสามารถใช้เชื้อเพลิงเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งได้หรือไม่ก่อนอื่นเราต้องมาดูความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก่อนแล้วโรงไฟฟ้าจากพลังงานแบบเดียวที่เราเลือกใช้สามารถให้พลังงานได้ไม่เพียงพอเราจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบหลากหลายเชื้อเพลิงเพราะว่าโรงไฟฟ้าแต่ละแบบรองรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแตกต่างกันไปซึ่งมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเชื้อเพลิงบางอย่างใช้ผลิตไฟฟ้าได้มากแต่ก็เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดไปส่วนพลังงานหมุนเวียนก็ยังไม่สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้มากพอการเลือกว่าจะใช้โรงไฟฟ้าแบบไหนจึงต้องคำนึงว่าเรามีทรัพยากรอะไรเป็นเชื้อเพลิงได้บ้างซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการการผลิตไฟฟ้าจากหลากหลายเชื้อเพลิงจึงเป็นทางออกที่ช่วยทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กันอย่างมั่นคงในทุกวันนี้ปลายทางที่ยั่งยืนในเมื่อเรารู้ว่าไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตเราขนาดไหนและไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องมีการผลิตซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นพลังงานนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราใช้ไฟฟ้าย่อมเกิดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปในทางอ้อมต้องไม่ลืมว่าไฟฟ้าไม่ได้ถูกใช้แค่ภายในบ้านเรือนเท่านั้นทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี้ก็ล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตเช่นกันดังนั้นเมื่อจะซื้อจะใช้สิ่งใดๆก็ตามเราต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของสิ่งนั้นด้วยตั้งแต่การหาทรัพยากรมาผลิตการใช้พลังงานในโรงงานเพื่อผลิตการจัดจำหน่ายมาสู่มือของเราจนไปถึงการกำจัดทำลายการอนุรักษ์พลังงานจึงไม่ใช่เพียงแค่การปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นแต่เป็นการคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเราจะได้เดินทางบนโลกนี้ไปด้วยกันได้นาน

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ข้าตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8พลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี้
0: ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขาหนึ่งครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
2: ไป
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมาบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: ม
0: อ
1: ส
0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
3: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี
0: ้หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ไหนดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
2: ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
3: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
3: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
3: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมาก

0: ากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
0: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวงั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: ลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอทำอันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได
1: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
3: แล้ววัน
1: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
3: ถุงลัง
1: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: หนอด
1: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
1: ไม้บรรทัด
3: เงินใจกระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวันจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
3: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
3: ฝั่งไหนก็ได้
1: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากัน

นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่นะคะปักตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาบาวานใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ็จแล้ว
1: เสร็จแล้วอ่ะประวันลองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกด
2: กด
1: กดรีดเลยรีดรีดรีดเอามือรีดถูถูถูถูถูรีดรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2นี่ในรูปของประวันใช่ครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: เป่าสีภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

ากนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยนี่ของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ขอบปวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มไงปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งโอ้น่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปวันอันนี้ของปวันก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปวันครับแล้วในสีแท่งหนึ่งเนี่ยปวันชอบไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นปวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยากคร
2: ับอยากให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
0: ลูกแม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: อันแ
1: ม่หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: ับอัน
5: โอ้โห
2: จำได้ได
4: ้
2: ได้หนึ่งคะแนนละ
4: เอาเลยดูสิพี่ครูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ถักประวาน
4: ถักประวาน
2: อ้าว
0: โอ้ไม่ถูก
2: ตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตู
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได้
2: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: นี่ตาประวานนะ
2: อันไหนครับยังไม่ใช่
4: เกือบได
2: ้ไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
2: พี่ตาพี่ตูนเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
2: ่ประวันพี่สิครับ
4: ประวัน
2: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนเลยนะ
4: สองคะแนนเท่ากัน
2: แล้ว

0: ได้สี่ดวงเลย
1: นะได้สี่ดวงเลย
0: สามสี
1: ่ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
2: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีคู่กันดินสอสีเมจิกจานสี
6: วันนี้สนุกไหมครับ
7: สนุก
6: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
7: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
6: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
7: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
6: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ัสดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่านให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับน
1: ะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดแล้วก็ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
1: จู่ลูก
0: รูปอะไรเอ่ย
3: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
4: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
4: ฉลามอยู่ใน
5: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
6: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
6: ทะเล
0: ครับหลังครับ
7: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่ในไม้
0: สวรรณาสวรรณา
13: ปลาสีแดง
14: ปลา
0: ปลาอยู่ที
15: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
16: ที่ใต้น้ำครับ
17: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
18: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
19: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
20: อยู่ที่ยา
21: ไม่ใช
0: ่ถูกต้องป้อมเ
22: มอร์ไม่ตอบ
0: หร
23: อช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
24: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร

0: าหาร
1: วงเงินของใคร
2: สีแดงสีแดง
0: เป็นของใคร
2: ของดีแดง
1: ทหารทหาร
0: อ่ะเอาอะไร
2: รถถัง
1: รถถัง
2: รถถัง
0: รถถังของใครดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะตัวนั้น
2: น้องสี
0: สีสีเป็นของใคร
3: ต
0: ุ
3: ้ยอยู่ตรงคนบ้านลูกครับ
0: โอเคว
2: ิทยาดา
1: วิทยาดา
2: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
4: วิทย
5: ุดูดิเขาค่ะ
2: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหาร
2: ทหารจังหวัดนน
0: ท์โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะนะครับ
6: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างนะก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหม

ไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับที่เชื่อไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับ
สัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียคอเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจากกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็น

กลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมี4ขากับไม่ใช่4ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นั

0: เรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
3: สิ่งของว่ามันเหมาะกับที่นั้นไหม
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์ลิงตัว
1: กี่ตัว
2: ส
1: ิบตัวใช่ไหมนะครับ
2: สิบตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ
2: ส
1: องกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โย
2: จำนวนขา
1: ปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาม
1: ีขาไม่สองขาขามีขา
0: โอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
2: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณี

0: ีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกเอาอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
1: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากัน

ม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือ Octopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่รางก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมี

ล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็2รูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่ง

0: วิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มัน ของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัด

มันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วย

เวลา 17:28 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอต้าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอต้าซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนพันธมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมรึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและส่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่

พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech Highest 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบลูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากล 2% scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จ
ในการปลูกถ่ายหัวใจ

ยเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ารวมถึงการทำท่า Flying Chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศีปริยกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรพระซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63 รูปโดยประกาศณวันที่31 สิงหาคม 2569จำนวน24 รูปณวันที่2 กันยายน 2569จำนวน37 รูปและณวันที่11 กันยายน 2569จำนวน2 รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งการมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาพฤกษารามกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา

0: 18นาฬิกาถึง20นาฬิกาอาการน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: Oh no! เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้
5: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
6: ถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
7: กินทั้งนั้นเลย
6: โอ้กินอะไรอยู่คะแพลว
8: กินอาหารเจค่ะเชนี่ดูสิคะ
6: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
8: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าผู้เชกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกซ์ร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
6: โอ้โหดีมากเลยคะเนี่ย
8: ผู้เชกเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอะอร่อยด้วยค่ะ
6: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
8: โอ
6: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลวได้ลองชิมบ้าง
8: ดีค่ะเพราะสลัดเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงคะ
6: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
9: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายความว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
10: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
9: ๆอันนี้คือถั่วแห้งเลย
10: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
6: แล้วอันนี้
10: มันจะบาน เพราะนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
7: แต่ว่าต่างมันต่างกัน

0: ังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
1: แค่ผ่านซีเพื่อความสะดวกเพื่อแค่ให้มันระยะย่อนระยะเวลาการ
2: แช่ถ้าเป็นขวดเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
1: 6-8 ชั่วโมง
2: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
1: 2-3 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
0: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
1: จะแพงกว่ากันนะคะ
2: ค่ะ
0: แพงกว่าไหมคะอาจารย
1: ์ก็ประมาณ10 กว่า
3: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
1: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
4: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
1: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1 กิโล
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
0: 1 กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณ4 ลิตรค่ะ
2: สี่ลิตร
3: เยอะ
4: เยอะค่ะ
1: ก็แ
3: ฮะค่ะ
1: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
3: อันนี้ต้องมีหลังจากแช่มาแล้ว
1: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
3: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
1: แล้วก็
0: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
1: เราก็ใส่ไปในเบเกอร์แล้วก
3: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่ถ้าเปลือกมันจะหลุดออกไปอ
1: ่ะแช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
3: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
4: เปลือกก็จะเป็น
3: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
1: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
0: ้กระดูกอยู่แล้ว
3: ก็มีเปลือกติดมาก็
1: ได
3: ้
1: ไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
4: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
1: แล้วก็เติมน้ำ
4: ค่ะ
1: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
4: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
1: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
0: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
3: พอไหมครับอาจารย์มันจะไม่
1: มาเด
3: ี๋
1: ยวมันจะล้นนะคะ
0: โอเค
1: แล้วก็น้ำใส
4: ่ค่ะ
1: เราชั่งจากแห้งๆก่อนนะคะ500 กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4 ลิตร
4: ค่ะ
3: ค่ะปั่นเลยไหมครับอาจารย
1: ์ปั่นเลยค่ะ
3: ปั่นแรงเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถั่วเหลือง500 กรัมน้ำ4 ลิตร
4: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
1: ์ใส่กระชอก็ใส่ผ้าขาวบางกอง
4: เนี่ย
1: กอง
4: วางไว้บนตรงกลางเลย
3: นะผ้าขาวบางตอนนี้มาเลยครับมันก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
4: เ
3: ลยกัน
4: โอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะสังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
3: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
0: เลยว่ามาทำอะไรได้
1: เอากากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะคุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
3: บาเยียเคย
1: บาเยียของอาหารของอิสลาม
4: ค่ะ
1: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
4: โอ้โห
0: เราต้องบีบไหมคะอย่างน
1: ี้ต้องบีบค่ะต้องบีบคั้น
3: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
1: ะ
3: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมีคนเดียวไม
4: ่ได้จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
1: จ
4: ะ
1: ใช้ในนวดด้วยไปด้วยนะ
4: ก็มือแดงไปหมดเลยอ
3: ันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์นี่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
1: น้ำเดียวพอ
3: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
1: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
4: น้ำเดียวเลยนะ
1: น้ำเดียวเลย
3: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่
3: เขาจะน้ำเดียวเลย
4: ค่ะ
3: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
4: ให้ค
3: ุ
4: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
3: ้
4: าห
3: ู้
4: ที
3: ่อยากให้คุณ
4: ข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
3: เยี่ยมให้ดูคนเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาเนี่ยถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
1: จะต้มสิคะต้มให้เดือดในนี้
3: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
1: ไฟปานกลางค่ะ
3: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
0: ไฟปานกลาง
3: ต้องคนไหมครับอาจารย
1: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
3: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
4: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
1: ้
4: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเป
1: ็
4: นส
1: ่
4: วนผสมในนี้
1: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
0: บำรุงหัวใจด้วย
4: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
0: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
1: ใส่ไปสองกับใบสองกับใบให้กลิ่น
4: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
0: กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
1: บางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
4: ตัว
1: นมว
4: ั
1: วโดยเฉพาะไงคะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
0: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
1: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะต้องไม่ใส่น้ำตาลต้องไม่ใส่น้ำตาล
4: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลือง
1: จะน้อยกว่าน
4: มวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
1: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
0: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
1: น้ำที่เราดื่ม
0: จริง
1: น้ำที่เราดื่ม
0: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
1: เดือดแล้วค่ะ
0: คนปิดเลยไหมคะ
1: ปิดเลยค่ะ
4: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ
0: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
1: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
4: ค่ะ
1: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ไม่หวานมาก
4: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
1: 300กรัม
4: 300ค่ะ
0: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
1: บางอย่างอาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
4: ้ช็อกโกแลตรสกาแฟเข้าไหมคะ
1: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี
4: ้
1: น้ำหวาน
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
1: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
0: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
1: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
0: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์
1: โอ้ยวันเดียวถ้าขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได้
4: ลวก80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
1: ใช่ใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดามากเลย
4: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
3: เผื่อผมด้วยนะ
0: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
1: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดูดคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
4: ์ครับโอ้ได้2อาทิตย์เลย
1: 2อาทิตย์ค่ะเวลาจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
3: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำตะเกียบขายใช้วิธีนี
1: ้วิธีเดียวก
3: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
4: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
1: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
4: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วย
0: ได้ทุกเวลาเลย
4: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้ว
5: ก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุณเช่แต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
6: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
5: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
6: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
5: อ๋อ DNA dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างอะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
5: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
6: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวนการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
5: ค่ะ
6: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
5: โ
6: อ้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนเฮลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวเฮลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
5: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
6: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์ค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้า

0: ัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พรามไป3พราม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พราม5พรามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พราม5พรามที่บอกนั้นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พรามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พรามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พรามไป5พรามเส้นหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5พรามไป3พรามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อ่ะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พรามไป3พรามเสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA เทมเพลตของเราหรือเราเลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พรามไป5พรามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือ tan base อย่าง T ก็คือ thymine A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนั่นเองโดยใน DNA ก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA เทมเพลตมาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกั

0: คะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค่ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พรามไป3พรามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พรามไป5พรามหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNAเทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พรามไป5พรามนี่คือเส้นบนและทำการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: อืมเก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcription แล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
1: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
1: Translation เป็นยังไงคะ
0: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
1: เย่ต้องทำยังไงเอ่ย
0: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
1: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
0: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNAก็คือ RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มาล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
1: มีเป็นตารางเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะอ่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้จะได้โปรตีนแล้ว
0: เดี๋ยวน้องๆ นะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUG
1: AUG
0: นั่นก็คือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเมท
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
1: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอโคดอนก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเมทไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะ

0: ว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆ นะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจากอัน A เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
1: ตามนี้เลย
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
2: เย
0: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเน
3: า
0: ะ
3: ว้าถูกต้องไหมคะครูเช่
0: ถูกต้องค่ะ
3: ให้เป็นของขวัญครูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: คราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
3: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
0: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาสม์ค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
3: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: งั้นพาขอกินต่อก่อนนะคะ
3: ยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
0: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
1: กินเพื่อสุขภาพ
0: กินด้วยจิตเมตตาก
1: ินด้วยจิตเมตตาก
0: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
1: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุ
3: กินแล้วนะคะ
0: กินเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะ

0: แต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสารภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
0: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังนี้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้

0: อาทิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ 2. นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่การอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้แต่ใจต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ 6. นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 23 4 5นับ5วินาทีเมื่อเจอโพสต์ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลก

ออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้หมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารในโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติใคร่ครวญและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: ะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์
1: วิธีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสี

0: จะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้น

ั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักรเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรู้ก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากพันจะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรก
กับพระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราว

เราเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอรรถคดีนะคะซึ่งนอกจากคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชอยุ20กรัม

0: ครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกะหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: แล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับ
1: วัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะจะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับเติมไปครับใช้อยู่ครับ

0: ราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าตอนทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: เทหมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: อะไรก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณนึงค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

จากนั้นก็รอให้แป้งเซ็ตตัวสักแป๊บนึงค่ะ

0: ตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อุ่นดีครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกยเก่งเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับนะครับเราจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นดับแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆบีบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะบีบยากนิดนึงนะฮะ
0: ต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับ
1: โอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: คนนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับ
0: ต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นโตแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยโตแห้ง

0: ของค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือก

ข้อ 3. พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ 4. พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหกรูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึม4เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึม5เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึม5เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1รูป
ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้ง5รูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐาน5เหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐาน5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึม5เหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึม5เหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน C รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูป3เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูป3เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน yจะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า

2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150
คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณ600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260
และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,800 ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น 1,800 ลบด้วย 1,260 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คุยสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร์
4: โอ้โหไม่เคยได้ยิน
3: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ด็อปเลอร์
0: ไม่ใช่ด็อปเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาสิ
3: หมอยังเล็กอยู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
6: ที่ผมให้ไม่
7: เกี่ยว
6: เลยนะท่านเลยอยู่นะเกี่ยวยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะงั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าครับ
2: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆ ดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคในอาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างหนึ่งเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาละครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูง
5: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
3: เสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์ พอมาเป็น
3: คำว่าอะไรคร
5: ับ พอมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือคุยอะไรส
0: ัก
5: อย่าง
0: โอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
3: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
3: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต
0: ่
3: ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอ้ยโอเคทุกคน
5: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
3: ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
3: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
3: เอาแล้วกี่ต่องตามลง
0: สังเกตอีกครั้งแล้วผิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
2: ่ Doppler Effect หรือปรากฏการณ์ Doppler เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือกันสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะแล้วอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้อาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี
7: ้
0: ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี่ไว้ได้
3: แล้วมันทำอะไรได
0: ้นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
5: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
2: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
5: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได้
2: ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
3: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้เป็นอ
5: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้อาจารย์เหวี่ยงเลย
5: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักรซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังก่อน
3: คร
0: ับ และอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
5: เขาตั้งชื่อจักรจันทร์เพราะเสียงมันเหมือนจักรจันทร์เหรอครับ
0: ทุกคนสังเกตเสียงดีทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: เร็วเร็วขึ้น
5: จะสูงหมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
0: เ
3: หมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
3: ได้คร
0: ับนะ
3: จักรจันทร์จักรจันทร์จักรจันทร
0: ์โอเคไหม
3: ไม
0: ่
3: โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
3: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช
3: ้
0: ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือกเพิ่มเติมคือผูกเชือกแล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
3: ฮะ
5: คืออาจารย์จะหมุนไปม
0: าใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนนะเริ่มเสียงเดิมเสียงเดิมเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
5: อ๋อมันบอกว่า
3: เหมือนวิวว
0: ิวเร็วขึ้น
3: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
5: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะบอกว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
3: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำโพงวิ่งหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
5: มันจะดังกว่า
7: ถ้าเกิดมันสูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดี
7: ๆอ๋อตอนเข้าแหลมก็ออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
5: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเลอร์นั่นก็คือในจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
5: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
7: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้อง

0: นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
1: จ
0: ั๊กจั่นเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีวอวีวอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเลยได้ยินเป็นจังหวะวีวอวีวอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ Doppler
2: ปรากฏการณ์ Doppler เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ Doppler แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์ชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมอ่ะออกัสก่อนเลย
1: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
1: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลดีมากครับพี่ยัง
3: กำลังจะตอบรถพยาบาลเลยคร
0: ับไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหวมนะแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะมี
3: ผมเห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนๆไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่าง
3: รายการเราไม่จบแน่เลย
0: โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
1: สนใจ
0: สนใจแล้วทำไงดี
1: ก็ไป
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่มอมะฮิมอมะฮิโดน
0: เมื่อกี้อะไรแล้วพูดว่าอะไรนะ
1: อยู่ที่มอมะฮิโดน
0: มอมะฮิโดนนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลอง
1: ไ
0: ม่ปงวิวไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยนะที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่าทําเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัสเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้างครับ
0: หลักๆก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียน
0: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูทออร์เคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
1: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: โอเคน้องการ์ต
2: ได้บ้างค่ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
4: ดับเลอร
5: ์ดับเลอร์เอฟเฟกต
1: ์นี่พี่เกลรู้จักดับเลอร์เอฟเฟกต์แล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันโอเคแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่คราวนี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถก่อนไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
3: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขณะที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลย
2: เ
1: ดี๋ยวเราจะให้พิงยานี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไง
3: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมครับ
6: การทดลองต่อไปเราจะทำการทดลองด้วยกันสองรอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
1: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: ถแข่งโอเคเหมือนมอไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันจะแง่งงี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียง
1: เฮ้ยเสียงมา
2: อันนี้มันหล่อชัดขึ้น
1: เหมือนมอไซค์ใช่ไหม
3: มอไซค์มอไซค์
0: เหมือนมอไซค์
3: เวลาแข่ง
0: เหมือนเลย
3: คนละร
0: ี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
4: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทําเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทําการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
4: ครับ
0: โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กําเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังสิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่โอกัสก่อน
4: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
0: โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
4: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
4: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
4: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: โอเคพี่หยาง
2: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
3: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
3: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื
3: ้อแต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
3: เสียงมันจะสูงค่ะ
0: อือถูกต้องเยี่ยมยอด
3: เหมือนที่พี่ออกัสว่าเลย
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลยสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนพวกเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
2: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้มันสามารถบินในที่มืดได
4: ้ไม่รู
0: ้
4: ค่ะ
0: ก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหมคราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
2: อ๋ออาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนส์เพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
3: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
0: ่
3: ะ
0: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
3: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
3: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในข้างขาวมันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ย

0: มีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
1: แล้วคนทำได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับ เอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์หนึ่งที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่พวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างไหม
2: เรียน
1: นะคะ
0: เคยไหมอันนี้น้องบอสต้องถามก่อน
1: เป็นเรียนลึกถึงจักรวาลอื่น
0: ๆโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างงี้ไหม
2: อ๋อ
0: ค่ะคือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
1: เป็นระเบิดครั้งใหญ
0: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวเผื่อเนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
1: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าจะมีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยๆเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
2: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: และแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือกสิกรรม

ศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกสิกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภ

0: น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fisheryFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นคอมเพรสเซอร์คอรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีดีเลย์รีเวิร์บและมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุยสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไร

างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตามcategory หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยมันเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้างMIDIด้วยไหมนะครับเราจะสร้างMIDIด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึง standard อันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

เราก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hylion Sonic Hylion Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hylion Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hylion ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับสตริง1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปึ๊บแล้วลองเขียนดู

มาเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hyleon นี่เลยครับเห็นไหมฮะ Hyleon เลย channel ที่2ครับเมื่อ channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น channel ที่2ผมก็พิมพ์คําว่า sin bass รอได้เลยครับ sin bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะสบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าไฮไลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญสำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตล์เบิร์กให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพทช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrock นะครับ Retrock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้ามิกเซอร์อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามี plug in อะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียง crabผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์

เอิร์ฟที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซ็ตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซ็ตมาสักอันนึงโหลดพรีเซ็ตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาครับคัดฟิลเตอร์สามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดครับทรานสฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Arctis Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับGroup Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

นำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสม

าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืช

0: ชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม่วงมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใยกลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีมไซออนซิลเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค
0: ่
2: ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายเองตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจของเราก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบนี้อันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
12: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
13: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
12: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
14: น้องหนอนหนึ่ง
15: พี่โย
16: อันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
14: แบบว่าอันนี้
15: ตรงนี้มันใบ
14: นอนตัวเล็กทำไม
15: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบ2
14: อันนี้ก็ไม่ได้
15: ครับอันนี้ก็ไม่
14: ได้ได้ไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
12: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อันเร็วขอน
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: ใหม่อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ขาดไปหกขาดแล้ว
1: เย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่เอ๊ะแล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรีที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาพรไหนมา
1: 60ไปแล้ว
2: 20
1: มา20
3: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
5: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วอ
3: ยู่ละ
2: นี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติ

0: รอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
1: เย้เพื่อนเพื่อนหาพลาสติกมาครบแล้วดูสิอันเนี้ยใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ครูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
2: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
3: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบกกลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู่
2: มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับ โอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็ก
7: ๆใช่
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอน

ความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอทกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์กัน

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหปวดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบนะแบบแต่เป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมี้ยวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบมั้ยเนี่ยเงียบมั้ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพราะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดิดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าค่ะก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันเพราะกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าเล่นหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
1: อ้าว
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่งั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
7: กีตาร์แบบไหนอะครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
9: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่แล้วครับ
10: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
9: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นตัวเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดน

ิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู่ว้าว

0: ากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยค่อยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองนะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งเนี่ยนะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้ง ถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งโดยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
2: ดูซะหน่อยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: คร
2: ับ
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดู

0: ที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป
1: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
0: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดรังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
1: ค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ฉันลาลาลาลา
4: ขอเสียงขอเสียง
5: ตลกจังตลกจังเลย
0: นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
6: พุ่งได้โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
1: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
6: เฮ้ยน่าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าวต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้งสองแบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

ขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
0: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็ง

0: ี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าวจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้าวยังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
1: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยางโอ้โอ้โอ้โอ้อ่าอ่าจะจนได้โอ้ยด้วยไอติม

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยบุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องรักรักของสัตว์โลก
2: วันนี้ครับขอยินดีต้อนรับน้องซาฟิร่าครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีแฟนมากี่คนแล้วครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: แต่ว่าแน่นอนจะต้องเคยมีเด็กผู้ชายมาจีบบ้าง
3: ก็มีค่ะ
2: เล่าให้ฟังหน่อยครับเขาเอาอะไรมาให้อย่างไรครับ
3: เขาเปิดของขวัญแล้วเขามีแหวนสีเขียวมาให้ค่ะแล้วเขาก็ให้หนูแล้วมันมีเพชรรอบ
2: ๆโอ้โหมีเพชรด้วยครับ
3: ใช่ค่ะพี่แทนคะแล้วสัตว์มันจีบกันยังไงอะคะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นว่าคนเนี่ยก็จะมีการเอาของขวัญมาให้ใช่ไหมฮะในสัตว์ก็มีเหมือนกันเราจะไปดูกันสิว่าถ้าเกิดคนเราเวลาจีบกันมีการให้ของขวัญต่างๆนานานะครับในโลกของสัตว์จะจีบกันแล้วก็แสดงความรักกันอย่างไรบ้างนะครับจะถามซาเฟียร่าว่าถ้าเกิดมีคนเอาของขวัญมาให้เนี่ยซาเฟียร่าอยากได้อะไร
3: ไอติมไอศครีมค่ะ
2: ชอบของกินใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ในนกก็เหมือนกันตัวผู้ตัวไหนที่ไปหาของกินมาให้ตัวเมียได้เนี่ยก็จะได้รับความประทับใจนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเมียชอบผลไม้นกตัวผู้ก็จะไปหาผลไม้มาให้กินมาป้อนให้นะแล้วก็ถ้าเกิดตัวเมียชอบกินปลานกตัวผู้ก็ไปหาปลามาให้กิน
3: แล้วนกมันให้ของกินกับปากเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับเพราะอย่างคนเนี่ย เราตักไอติมให้แฟนแล้วก็ใช้ช้อนป้อนใช่ไหมแต่นกมันไม่มีช้อนไงมันก็เลยต้องให้กับปากนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย
3: มันก็จุบกันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่มันก็เลยจุบๆเลยนอกจากนกแล้วครับยังมีสัตว์อีกชนิดนึงนะฮะที่มีการจีบกันโดยการให้ของขวัญด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้เลยนะครับนั่นก็คือแมงมุม
3: ฮะแมงมุมให้ของขวัญกันได้ด้วย
2: ใช่แล้วครับปกติแมงมุมเนี่ยจะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารดูไหมฮะ
3: แล้วมันให้กันยังไงอะคะ
2: ก็ตัวผู้เนี่ยต้องไปจับเหยื่อมาคือแมลงที่ตัวเล็กๆกว่าไปจับมาแล้วเอามาให้ตัวเมียแต่เนื่องจากความเป็นแมงมุมเนี่ยครับให้ธรรมดามันก็เฉยๆไปต้องมีการห่อของขวัญให้ด้วย
3: แล้วมันห่อยังไงอะคะเนี่ย
2: น้องซาเฟียร่าเคยเห็นใยแมงมุมใช่ไหมฮะ
3: เคย
2: มันจะขาวๆเป็นเส้นๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ตัวผู้เนี่ยก็จะเอาใยของมันนี่แหละครับห่อรอบเหยื่อที่มันหามาได้นะเป็นกล่องของขวัญแล้วก็นำไปมอบให้กับตัวเมียถ้าตัวเมียรับของขวัญไปแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็จะยอมเป็นแฟนกับตัวผู้นะฮะแต่ว่าตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยไม่มีของขวัญมาให้ตัวเมียเลย
3: ทำไมล่ะคะพี่แทน
2: มันไม่มีของขวัญแต่ว่ามันอาศัยความหล่อครับตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยจะมีลักษณะสวยงามเคยเห็นนกยูงไหม
3: เคยค่ะ
2: หางสวยใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเมียแบบว่าโอ้โหสวยจังอย่างเงี้ยหรือหล่อจังอยากจะเข้ามาเป็นแฟนยกตัวอย่างนกอีกชนิดนึงนะครับชื่อว่านกฟริเกตในนกฟริเกตเนี่ยตัวผู้ก็จะมีลักษณะประหลาดนะฮะคือว่าตรงหน้าอกของมันจะเป็นถุงลมขนาดใหญ่สีแดงแบบนี
3: ้อุ๊ยเหมือนลูกหัวใจเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วครับ จะเป็นเหมือนหัวใจดวงใหญ่กลมสีแดงนะครับมอบให้แก่ตัวเมียตัวเมียเห็นแล้วชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่านกตัวผู้ตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างที่ใหญ่โตแล้วก็สีแดงสดได้ขนาดนี
4: ้มันจะแฟบใช่ไหมคะ
2: ใช่ถ้าเป็นโรคมันก็จะสีซีดๆแล้วก็แฟบนะฮะการใช้รูปโฉมที่งดงามในการชนะใจตัวเมียเนี่ยนะครับนอกเหนือจากในนกแล้วในแมงมุมอีกแล้วนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะครับแมงมุมชนิดหนึ่งชื่อว่าแมงมุมนกยูง
3: โหขนมันเหมือนนกยูงเลย
2: บริเวณด้านบั้นท้ายของเจ้าแมงมุมนกยูงเนี่ยนะฮะจะมีสีสันสวยงามมากแล้วมันก็จะอวดส่วนนี้ให้กับตัวเมียดูนะครับระหว่างที่อวดบั้นท้ายสวยงามนั้นก็ไม่ได้อวดเฉยๆนะครับแต่มีการเต้นระบำประกอบด้วยท่าทางจะเป็นประมาณนี้เมื่อตัวเมียหรือว่าแมงมุมตัวเมียเนี่ยนะครับได้เห็นแบบนี้ก็จะรู้สึกโอ้โหกรี๊ดกราดเหมือนเวลาที่วัยรุ่นไทยเราเห็นดาราเกาหลีเต้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดครับที่ของขวัญก็ไม่ได้ให้ตัวเมียร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามมาโชว์ท่าเต้นระบำอะไรก็ไม่มีแต่ก็ยังสามารถเอาชนะใจตัวเมียได
3: ้แล้วมันจีบกันยังไงอะคะ
2: มันไม่ใช่ความหล่อแล้วก็ไม่ให้ของขวัญครับแต่ว่ามันสร้างบ้านได้สวยงามมากนกชนิดนี้มีชื่อว่านกบาวเวอร์เบิร์ดนะฮะมันจะมีจินตนาการในการสร้างรังของมันเนี่ยที่โอ้โหบรรเจิดสวยงามมากนะฮะนกตัวผู้แต่ละตัวจะสร้างแตกต่างกันไปบางตัวชอบสีส้ม

็จะไปหาวัตถุสีส้มเนี่ยมาเรียงเป็นแถวนะฮะบางตัวชอบสีน้ำเงินก็เรียงเป็นสีน้ำเงินบางตัวชอบสีขาวก็เรียงเป็นสีขาวแบบนี้ก็มีแล้วตัวเมียมาเห็นเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านเก่งจังถ้าเกิดว่าเป็นสามีด้วยเนี่ยต่อไปต้องเลี้ยงลูกเก่งด้วยแน่เลยเพราะว่ามีความพยายามมากแล้วก็

0: แอร์มาบางทีไปหยิบฝาขวดน้ำขวดอะไรมานะฮะตกแต่งรังได้อย่างสวยงามเอาละครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างครับสัทธิรา
1: หนึ่งสัตว์ที่จีบกันด้วยให้ของขวัญสองสัตว์ที่จีบกันด้วยความสวยงามและความแข็งแรงสามสัตว์ที่จีบกันด้วยโชว์ความสามารถเช่นสร้างรังสร้างบ้านค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากจ้าเอาล่ะต่อไปตาน้องซาเฟียร่าให้ของขวัญพี่แล้ว
1: นี่ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: มดค่ะเอาไปเลี้ยงตัวนึง
0: โอ้ขอบคุณมากมดน่ารักจัง

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาล้านตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช่
0: แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ครับแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มีเซตเนื้อกับเซตไก
1: ่
0: เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื
0: ้อ
1: ลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: อ๋อ
1: เซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่านถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขาย

0: แม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาไปเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
0: ้ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับไม่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุบผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆมันจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะครับไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบวัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับ อร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกิน

0: ขันตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนอีกเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตามวัดก็มีทางเหนือก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าเราต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป 4-5 รอบอ่ะลูกย่ำไปย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหมียวมันอยู่กับปีเลยถึงจะทอดได
1: ้ทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: การตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงพร้อมกลมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นน่ะแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่ม

0: กำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
1: หัวคืนนึงอะลุมทั้งคืนอะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอะตัวกระเบื้องอะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
0: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงหรอกก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
3: เรียกเด็กเอตโร
4: ช่วงสวนเด็กเอตโรสวนเด็กเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
4: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงเนาะ
5: ใช่ครับ
4: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
5: เก็บง่าย
4: เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันไปชุบ
5: ถ้าตกน้ำตู้มาได้ฮา
4: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
5: มันหน้าหนาวไม่พึบ
4: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
5: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
4: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
5: มี
4: น
5: าไห
4: ม
5: เมษา
4: เมษานี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
5: ใช่
4: อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
5: ่สมบูรณ์
4: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
5: ้ใช
4: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
5: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
4: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
5: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
4: ้โตขึ้นมาหน่อย
5: แล้วเขาก็จะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
4: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
5: ใช
4: ่อุ้ยหอมเนาะ
5: ใช
4: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
5: ทุ่ม
4: ฮะทุ่มนึ
5: งเก็บ
4: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
5: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
4: อ
5: ๋อใช้ไม่ได้แล้ว
4: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วล่ะ
5: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
4: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อ
5: ่
4: ะ
5: อันนี้เก็บคืนนี
4: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
5: ใช่พอเย็นๆเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
4: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
5: คือ
4: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วยอยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
5: ้ใช
4: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าบานลงเงี้ยนะ
4: จ้ะ
5: ถ้าดอกละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
4: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
5: ใช่
4: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้วเนาะ
5: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
4: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
5: แถมบางบอนภาษีเจริญ
4: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
5: พัฒนา
4: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
5: พอกัน
4: พอกันพอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
5: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
4: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
5: า
4: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยยังหอมเลย
0: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-4 หมื่นดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
4: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
5: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
4: อ
5: ัน
4: นี้มันเข้มข้นไง
5: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
4: ะ
5: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
4: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
5: อ้กลิ่นเขาจะหอม
4: ชัดเลย
5: หอมเย็นๆ
4: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอ่ะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึง
5: แล้ว
4: มันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดเอตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ตลิ่งสุดที่ไหน
5: ใช่ๆ
4: ย่า
5: ไม่ต้องสาร
4: ที่ร้านนี้นะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจำปีแล้วนะ
6: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะ คะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
7: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึง 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วยหลอดดูดน้ำ
1: จานกระดาษ
0: ที่เย็บกระดาษ
1: ไม้พรม
0: กันไกล
1: จานสีผู้กัน
0: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
1: ทาสี
0: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: เก่งตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ตอนมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี่จะได้แบบนี้คราวนี้พี่ก็จะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อัน

0: จะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
1: นายพี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8พลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองเริ่ม
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทําให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวานแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สี

0: ขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงปลาแบบนี้ปลาวาฬเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาฬแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของปลาวาฬสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องปลาวาฬก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: นะยังกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าปลาวาฬ
1: ครับเราต้องดึงดึงดึงนี
0: ่โอ้ของปลาวาฬขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: นอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี
0: ้หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ไหนดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวมากมากวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะเพราะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการกิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ําพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทําเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือสองลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่น

0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอปาวานวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าปาวานทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตือและน้อง
3: น้าวาน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
0: กระดาษลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: หลอด
0: ก้าว
3: กระดาษสี
0: สี
3: พวกกันจานสี
0: ไม้บรรทัด
3: เงินไดกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
3: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
3: ฝั่งไหนก็ได้
0: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านนึงค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ร็จแล้วประวันรองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2นี่ในรูปของประวันใช่ครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้ามีตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบ

ได้หน้าแบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ต้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของปวันสวยมากชอบนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่าปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้เอ้ยของปวันอันนี้ของปวันก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: อยาก
2: นะอยากให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
0: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: แล้วแม่
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: ับอัน
5: โอ้โห
2: ทำได้ได
4: ้ได้หนึ่งคะแนนละ
2: เอาเลยดูสิที่ข้าตูทำได
4: ้โอ้โหต้องปิดกลับไปเหมือนเดิมปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ทับประวาน
4: ทับประวานทับประวาน
2: อ้าว
5: โอ้ยไม่ถูกไม่ถูก
2: ตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตู
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได้
2: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
2: อันไหนครับอ้าวยังไม่ใช่
4: เกือบได
2: ้ไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตูเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนะนี
2: ่ประวันพี่ใช่ไหมคร
4: ับประวัน
2: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
2: นะ
4: ลูกนี้อยู่ตรงอยู่ตรง
2: และลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมาก
0: สองคะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้
2: 3คะแนนชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
2: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยม
1: ั้ยได้สี่ดวงเลย
2: สองสามสี่
1: ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
3: โอเค
4: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
5: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
4: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
5: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การ

0: จะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
1: มากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆ เนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ัสดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ใช
0: ่ใช่มั้ยนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้เราก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับ
3: นะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
4: ทำ
0: 2คือ
4: คิด
0: คิดแล้วก็ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
5: อยู่ดู
0: รูปอะไรเอ่ย
6: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
7: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
8: ฉลามอยู่ใน
9: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
10: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
11: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
12: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
13: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
14: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
15: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
16: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
17: อยู่ในไม้ซาวาน่า
0: สวรรค์หน้า
18: ปลาสีแดง
19: ปลา
0: ปลาอยู่ที
1: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
11: ที่ใต้น้ำครับ
10: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
12: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
17: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน

0: ถูกต้องปอมเมอร์
1: ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบไม่ตอบเหรอ
1: จ้างเองได้เหรออ
0: ีกหนึ่งอันให้โต๊ะโต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับปืนปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
1: ทหาร
0: ทหารเป็นของใครเอาอะไร
2: รถถัง
0: รถถังของใคร
2: ของทหารของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
1: ิทยาดาวิทยาดาวิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
3: วิทยุดูดิเขาค่ะ
1: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะนะครับ
4: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์แล้วก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผม

คราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันนิเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทีเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทาง

บนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียคอเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้
ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจากกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่สองดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับ

0: จำง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของแล้วไปของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัวกี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไ
1: หมเห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายเลยอันนึงก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันนึงก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
2: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการ

แล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อมีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทาง

0: ฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ํามันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ชั้นข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรแล้วสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึ่ม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึ่ม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึ่ม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูป5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึ่ม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึ่ม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึ่มสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้

น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1รูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้ง5รูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐาน5เหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐาน5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A
ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน Crูปปริซึมสี่เหลี่ยมเป็นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน yจะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้อง
พิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศา
วิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี20

11กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
4: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ 1. มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ 2. สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ 3. รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ 4. ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ 5. ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ 6. ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ 7.เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังนี้อีกด้วยนะคะ 8. ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง 9. อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ 1. หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ 2. นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ 3. หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโด ยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ2ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอๆหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายๆปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายก่นด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ 4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ 6. นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 2 3 4 5นับ5
วินาทีเมื่อเจอปุ๊บขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติไร้กลัวและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดดิเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: กับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
0: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วเหรอคะ สงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่

คือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโภพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิด
ด้านค่านิย

0: ตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชอยุ20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะคะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะ

0: เทใส่ให้หมดเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ต่อไปครับมิรินครับ
0: มิรินนะคะ
1: ครับต่อไปครับโชยุครับ
0: โชยุค่ะ
1: นมสด
0: มะนมสด
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า
1: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: ราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าฟองทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อือได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: เท่หมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

จากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัวสักแป๊บนึงค่ะ

0: อนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกยเก่งเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับนี่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นแบบแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะเขาไปหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะบีบยากนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วของยากมากเลยค่ะต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: นี้ก็พอครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเรา

0: ราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืช aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: โอ้น่ากินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่ครับแ
3: ฟลวกินอาหารเจค่ะเชษนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเราเห็นว่าครูเชษกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเราด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกซ์ร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้ดีมากเลยคะเนี่ย
3: ครูเชษเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ
1: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลวได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดเดี๋ยวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายความว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
5: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
4: ๆอันนี้เอาให้ดูอันนี้คือถั่วแห้งเลย
5: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
1: แล้วอันนี้
5: มันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
5: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
6: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
5: 6-8ชั่วโมง
6: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
5: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
1: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
5: จะแพงกว่ากันนะคะ
1: ค่ะแพงกว่ามั้ยคะอาจารย
5: ์ก็ประมาณ10กว่า
4: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
5: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
6: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
5: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
1: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ4ลิตรค่ะ
6: สี่ลิตร
4: เยอะ
6: เยอะค่ะ
5: เยอะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
4: อันนี้ก็คือล้างจากแช่มาแล้ว
5: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
4: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
1: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
5: เราก็ใส่ไปในเบเดอร์แล้วก
4: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไปอ
5: ่ะแช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
6: เปลือกก็จะเป็น
4: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
5: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
1: ้กล่องดีอยู่แล้ว
4: ก็มีเปลือกติดมาก็
5: ได
4: ้
5: ไม่เป็นไร
4: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
6: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
5: แล้วก็เติมน้ำ
6: ค่ะ
5: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
6: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
5: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
1: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
4: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
5: เดี๋ยวมันจะล้นนะคะ
1: โอเค
5: แล้วก็น้ำใส
6: ่ค่ะ
5: เราชั่งแต่แห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
6: ค่ะ
4: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
5: ์ปั่นเลยค่ะ
4: ปั่นแรงเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: สมูทตี้นม
1: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ4ลิตร
6: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
5: ์ใส่กระชอก็ใส่ผ้าขาวบางกองเนี่ยกอง
6: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
4: ประมาณตอนนี้มาเลยครับมันก็เทลงไปเลยปึ๊บ
6: ล้นได้กันเนื้อนวลเนียนมากเลยนะสังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
4: ์ตัวนี้

0: ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
1: ใช่ก็เลยจะถามด้วยว่ามาทำอะไรได้ต่อเอาก
2: ากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะคุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
0: บาเยียเคย
2: บาเยียของอาหารของอิสลาม
3: ค่ะ
2: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
3: โอ้โห
1: เราต้องบีบไหมคะอย่างน
2: ี้ต้องบีบค่ะต้องบีบคัน
0: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
4: ะ
0: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมีคนจะมีคน
3: เยอะจริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
2: จ
3: ะ
2: ได้ในนวดด้วยไปด้วยนะ
3: ก็มือแดงไปหมดเลยอ
0: ันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์นี่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
2: น้ำเดียวพอ
0: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
2: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
3: น้ำเดียวเลยนะ
2: น้ำเดียวเลย
0: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
0: เขาจะน้ำเดียวเลย
3: ค่ะ
0: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
3: ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
0: ้
3: าห
0: ู้
3: ที
0: ่อยากให้คุณ
3: ข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชม
0: หน่อย
3: ข้นมาก
0: ให้ดูว่าข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาเนี่ยถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
2: จะต้มสิคะต้มให้เดือดในนี้
0: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
2: ไฟปานกลางค่ะ
0: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
1: ไฟปานกลาง
0: ต้องคนไหมครับอาจารย
2: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
0: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
3: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
2: ้
3: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเ
2: ป็น
3: ส่วนผสมในนี้
2: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
1: บำรุงหัวใจด้วย
3: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
1: จำแม่น
3: ค่ะ
1: หัวใจไม่ค่อย
2: ใส่ไปสองสามใบสองสามใบให้กลิ่น
3: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
1: กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
2: บางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
3: ตัว
2: นมวัวโดยเฉพาะไงคะถ้าบางคนบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
1: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย
2: ์ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
1: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
2: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
3: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยถ้าปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
2: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
1: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
2: น้ำที่เราดื่มน้ำที่เราดื่ม
1: อันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
2: เดือดแล้วค่ะ
1: คนปิดเลยไหมคะ
2: ปิดเลยค่ะ
3: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะจ้า
1: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
2: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
3: ค่ะ
2: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
2: ไม่หวานมาก
3: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
2: 300กรัม
3: 300ค่ะ
1: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
2: บางอย่างอาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
3: ้ช็อกโกแลตรสกาแฟเข้าไหมคะ
2: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี
3: ้
2: น้ำหวานน้ำหวาน
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
2: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
1: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
2: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
1: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะจ๊ะ
2: โอ้ยวันเดียวถ้าสูงความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได้
3: ลวก80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
2: ใช่ค่ะใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดาธรรมดามากเลย
3: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
0: เผื่อผมด้วยนะ
1: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดูดคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
3: ค่ะ
2: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
1: ค่ะ
2: ซึ่งจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
0: ์
3: โอ้ได้2อาทิตย์เลย
2: 2อาทิตย์ค่ะเวลาจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
0: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำตะเกียบขายใช้วิธีนี
2: ้วิธีเดียวก
0: ัน ก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
3: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ

0: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
1: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วยนะ
2: ได้ทุกเวลาเลย
1: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
3: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
4: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
3: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
1: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่า
0: ชิมได้เลย
1: อยากชิมแล้วค่ะอาจารย
3: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
1: ค่ะ
3: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อย
1: มาก
4: อร่อยไหม
3: เป็นไงครับคุณโน้ต
1: เข้มข้นมาก
4: ฟังดีเลยอะค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ค่ะ
4: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
5: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊แต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
6: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
5: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
6: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
5: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช่
6: อ๋อถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองเราเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
5: เคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
6: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
5: ์
6: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
5: แบบนี้ central dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
5: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
6: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกลียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
5: ค่ะ
6: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
5: โ
6: อ้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนฮีลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวฮีลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้งสองสายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกลียวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
5: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
6: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์อะค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
5: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
6: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนั้นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
5: อ
6: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสัง

0: พาะโดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบแรกถ้าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พาม DNA polymerase ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได้ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้น
1: ๆ
0: เขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือ Tan base อย่าง T ก็คือ Thymine A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยใน DNA ก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโทซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆแล้วพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แ
0: พร
1: แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
2: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พาร์มและ5พาร์มเท่านั้นค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
2: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
2: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
2: ค่ะ

0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พรามเป็น3พรามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พรามไป5พรามหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พรามไป5พรามนี่คือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพลวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: ็จแล้วค่ะ
1: อืมเก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcriptionแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: translation เป็นยังไงคะ
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย้ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
0: ค่ะ
1: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNAมันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
0: มีเป็นตารางเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
0: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
1: ใช่
0: โปรตีนแล้ว
1: เดี๋ยวน้องๆ นะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUGนั่นคือเม็ดไทโอนีนนั่นเองค่ะ
0: โอเคค่ะ AUG คือเม็ด
1: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
0: เหมือนกันไหม
1: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเม็ดไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่า stop codon เป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆ นะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
0: วู้ต่อยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
0: ตามนี้เลย
1: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
0: เย
1: ้โอเคเดี๋ยวก่อนเนาะ
0: ช
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ให้เป็นของขวัญคูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
0: อืม
1: นี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNAการสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
1: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโตพลาสมค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
0: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพาขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
1: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
0: กินเพื่อสุขภาพ
1: กินด้วยจิตเมตตาก
0: ินด้วยจิตเมตตาก
1: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
0: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินแล้วนะคะ
1: กินเลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: งงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเปอร์มันเป็นยังไงครับ
1: ด็อปเปอร์
2: โอ้โหไม่เคยได้ยิน
1: ปรากฏการณ์ด็อปเปอร์ด็อปเปอร์
3: ไม่ใช่ด็อกเลอร์
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
4: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
3: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
2: เฮอริเคน
3: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาซิ
1: การหยด
3: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาซิ
1: หมอยังเล็กจู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
3: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
5: ที่ผมให้ไม่ได้แล้วท่านเราอยู่ไหนเกี่ยวยังไง
3: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเปอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
3: ่ะงั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าครับ
0: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆดูตื่นเต้นกันน่าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
3: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้อาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างนึงเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
0: เอาละครับดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
3: เสียงนี้นะ1 2 3
1: เสียงมันสูง
4: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
1: เสียงมันสูงขึ้น
3: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
4: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
1: คำว่า
4: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไรส
3: ัก
4: อย
3: ่
4: าง
3: โอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
1: มันสูงขึ้น
3: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
1: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต่ถ้าลงมามันจะสูง
3: โอเคทุกคน
4: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
3: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
1: ง
3: ทุกคนพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
3: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
1: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
3: เอาล่ะ
1: ผิวอ้าวแล้วมีต่องตังน้อง
3: สังเกตอีกครั้งแล้วผิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
0: ่ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์หรือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
3: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและ

0: ล้อมเอาไว้และอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะและอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้อาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี
1: ้
0: ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี้ไว้ได้
2: แล้วมันทำอะไรได้
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
2: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
3: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
2: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได้
3: ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางส่วนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
2: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้
2: อาจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นกระดาษอาจารย์เหวี่ยงเลย
2: ไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักระจัก
2: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อนแล้วอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
2: เขาตั้งชื่อจักรจั่นเพราะเสียงมันเหมือนจักรจั่นเหรอครับ
0: ทุกคนสังเกตเสียงดีๆเสียงทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: เร็วเร็วขึ้นแต่ส้มหมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
1: เหมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่เนาะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
2: ได้คร
0: ับนะโอเคไหม
2: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
2: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช
2: ้
0: ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
2: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: แล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
2: ฮะคืออาจารย์จะหมุนไปมา
0: ใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนนะเริ่มเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
2: โอ้มันบอกว่าอู้วิววิววิ
0: วเร็วขึ้น
2: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
1: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะบอกว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
2: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำโพงวิ่งหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
2: มันจะดังกว่า
1: ถ้าเกิด
2: สูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆ
2: อ๋อตอนเข้าแหลมก็ออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
1: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นก็คือในจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียง วิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
1: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
2: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
1: จ
0: ั๊กจั่นเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีวอวีวอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเลยได้ยินเป็นจังหวะวีวอวีวอลองให้ฟังดีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
3: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมออกัสก่อนเลย
2: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
2: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลดีมากครับพี่ยัง
1: กำลังจะตอบรถพยาบาลเลยครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหวมนะแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะมีเนา
1: ะรายการเราไม่จบแน่เลย
0: โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยงแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยนั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
2: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
2: สนใจ
0: แล้วทำไงดี
2: ก็ไปเลย
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่มอมหิมอมหิดล
0: เอาเมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
2: อยู่ที่มอมหิดล
0: มอมหิดลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลองไม่ปูไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: ครื่องนี้มันเรียกว่าทำเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัสเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้างครับ
0: หลักๆก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียน
0: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูธออร์เคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
1: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: โอเคน้องการ
2: ์ตได้ได้บ้างค่ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
2: ดับเบิล
3: ดับเบิลเอฟเฟกต
1: ์นี่พี่เกลรู้จักดับเบิลเอฟเฟกต์แล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่อันนี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถก่อนไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆ

0: ใกล้กับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขนาดที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยานี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังใช่ไหมเสียงเป็นยังไง
1: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมอ่ะ
2: การทดลองต่อไปเราจะทำการทดลองด้วยกัน2รอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
0: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: ถแข่งโอเคเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันจะแง่อย่างนี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียง
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: มาเลยอันนี้มันหล่อชัดขึ้น
1: เหมือนมอเตอร์ไซค์
0: เหม
1: ือ
0: นมอเตอร์ไซค์
1: เหม
0: ือ
1: นมอเตอร
0: ์
1: ไซค์
0: เวลาแข
1: ่
0: ง
1: เหม
2: ือ
1: นเลย
0: คนละรี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
3: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทําเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทําการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
3: คร
0: ับ โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กําเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังซิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่ใหญ่พี่โอกัสก่อน
4: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร
0: ์โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
4: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
4: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
4: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: อ๋อโอเคพี่หมิง
5: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
1: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
1: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื้อ
1: แต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
1: เสียงมันจะสูงค่ะ
0: อื้อถูกต้องเยี่ยมยอด
1: เหมือนที่พี่ออกัสว่า
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลย สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนพวกเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
2: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้มันสามารถบินในที่มืดได
4: ้ไม่รู
0: ้
4: ค่ะ
0: ก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหม
4: ค่ะ
0: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
5: อ๋ออาจารย์คะก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
1: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
1: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงจะตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในข้างเขามันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
5: แล้วคนทำได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับเอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์หนึ่งที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่พวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างไหม
5: เรียนนะคะ
0: เคยไหมอันนี้น้องบอสต้องถามก่อน
5: เป็นเรียนลึกถึงจักรวาลอื่น
0: ๆโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างงี้ไหมคือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
5: เป็นระเบิดครั้งใหญ่
0: ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวเกลือเนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
5: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ดอปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
2: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหมและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ต๊อบนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ต๊อบก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science Seal

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักเป็ดอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
12: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
13: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
12: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
14: น้องหนอนหนึ่ง
15: พี่โออ
16: ันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
14: ่ะ
15: แบบว่าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
14: ร
15: ้
14: อน
15: แต่ล
14: ู
15: กนะอันนี้เลี้ยงสำหรับวัย2
14: อันนี้ก็ไม่ได้
15: ครับอันนี้ก็ไม่
14: ได้จะไปเก็บเอาต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
12: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว
1: สองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิ
3: อาลิวขอทำ
0: ต่อไปมาหั่น
1: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทนึงที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาวใหม่อุ้ยค่อยๆค่อยๆนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่เอ๊แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: เอาพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเปะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอยใหม่มา60
1: แล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนๆหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นๆรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
5: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอน

0: นี่นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
1: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
1: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
1: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู
1: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
1: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วพาจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับ โอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหน
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงนี่เราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริงๆ
3: ระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่

0: ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง
1: 315ถุงทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
0: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
0: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
0: ครับจะเป๊ะจะมีการมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1ไม่ได้คล้ายคำถามแรกๆมั้ย
0: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวจะ
1: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
0: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
0: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะไม่ได้ดับ2ยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โหค
0: ่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: Hi. ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเอง

0: ซึ่งการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
0: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
0: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
0: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ใช่ทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆไหมฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้และที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเขาเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายๆว่าเวอร์ชั่น2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า
1: คล
2: ีนนิ่ง
1: ค
2: าร์นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
2: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู่
0: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่ขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันสองเวอร์ชันสองเนี่ยดีกว่าเวอร์ชันหนึ่งยังไง
1: ครับเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่สองเนี่ยก็คือว่า

0: รับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
1: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
0: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝนเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
0: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
0: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี้
0: ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินด
1: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไป

0: เราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกัดดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทัพความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอสกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพ

0: ุกของกีต้าร์นะสิโหน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
1: กีต้าร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
0: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
0: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
1: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
0: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: ังเกินไปแล้วน้องนิ้ว
1: จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
2: โหปวดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
3: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
3: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
4: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
1: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
4: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
1: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
5: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณก้านซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
4: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
1: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดที่สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: เพราะวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีดกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เฮ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากการมีขีดเล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีดกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีดกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอ่างเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่ง

0: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
1: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เอ๊ะอังเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
2: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
0: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
0: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
0: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่งั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
0: เก่งจังเลย
1: ค่ะแล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
3: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
0: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
0: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
4: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
5: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
3: ตอนเริ
5: ่
3: มแรกเน
5: ี่
3: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: ต่อไปช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้า
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ

0: ำตอบแล้วก็มาตอบกันทางเฟซบุ๊กของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
0: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
1: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
0: ับรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู
1: ่ว้าว
2: Hey.